ขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบานนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เพื่อนของตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของค่ะ
0: โอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
3: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบา
3: ตาบา
0: โอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไร
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
4: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็น

0: การตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
0: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
0: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียด สิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็อย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับหลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค
0: ล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัด พวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัด

0: ได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่าเออมันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับนึงเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าเออคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่าเออมันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊แต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ แล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าเออคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายุมากแล้วควรอยู่แต่บ้านต้องรับประทานอาหารเสริมการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สายไปหลายคนไม่อยากแก่แต่ก็เลี่ยงไม่ได้กับตัวเลขของอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสูงวัยกันค่ะมาดูความเข้าใจเรื่องแรกกันนะคะถ้าอายุมากแล้วควรอยู่แต่บ้านไม่ควรเข้าสังคมอันนี้ไม่จริงแน่นอนค่ะมีงานวิจัยบอกกับเรานะคะว่าผู้สูงวัยคุณภาพชีวิตที่ดีควรจะต้องมีการพบปะเข้าสังคมมีกิจกรรมทางสังคมจะช่วยให้เขารู้สึกดีแล้วก็มั่นใจเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขค่ะมาดูความเข้าใจเรื่องที่2กันนะคะถ้าอายุมากแล้วต้องรับประทานอาหารเสริมวิตามินเสริมเพราะร่างกายผลิตเองไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าท่านเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพกายมีการออกกำลังสม่ำเสมอ

หลายคนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านค่ะแล้วทำให้เรามองข้ามอาการบางอย่างไปเพราะเราอยู่กับท่านทุกวันอาการเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญเช่นน้ำหนักตัวลดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับหรือความจำไม่ดีอาการเหล่านี้ในผู้สูงอายุถือว่ามีความสำคัญถ้าท่านเป็นผู้ดูแลอย่าลืมนำผู้สูงอายุที่บ้านที่มีอาการผิดปกติมาพบคุณหมอด้วยนะคะมาดูความเข้าใจเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับวัยผู้สูงอายุกันนะคะถ้าอายุมากแล้วการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สายไปอันนี้ไม่จริงนะคะการออกกำลังกายสำคัญมากในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยผู้สูงอายุค่ะเพียงแต่ว่าหากท่านไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนี้ท่านอยู่ในวัยสูงอายุท่านควรจะต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายและเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยค่ะถ้าเราต้องแก่แต่ไม่อยากแก่ตามวัยจะทำยังไงดีนะคะอาจารย์ขอแนะนำว่าสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะถ้าเผื่อว่าเราดูแลสุขภาพกายของเราดีเราก็จะแข็งแรงเหมือนเป็นการเติมน้ำมันให้กับร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไปได้นานๆและกายกับใจสัมพันธ์กันเสมอในวัยผู้สูงอายุนะคะเราจึงต้องมีจิตใจที่สบายคิดบวกไม่เครียดทั้งสองอย่างนี้ก็จะส่งผลให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่แก่ง่ายตามวัยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
2: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะ

0: ทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
1: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
1: เ
2: ฮ้ย
0: ฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
1: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
0: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
1: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
0: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
0: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกัมมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
0: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
0: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
0: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข้า
0: โหยทำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
0: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน
2: ่
1: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกเจ ริงไหม
0: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
1: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
0: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนประดิษฐ์จักรสมุทรบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: ระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี้ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกันหึ
7: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง สวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน Medication Record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ

0: ครับผมอย่างนี้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องอายเดี๋ยวผมจะเป็นคนอาสาไปถามกับคุณหมอให้เองคุณพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับมีเรื่องอะไรไหมพี่ถามได้เลยนะทุกเรื่องเลยครับ
2: คือว่าหนูเป็นคนชอบกินของหมักของดองมากๆเลยค่ะยิ่งพวกหน่อไม้ดองปลาร้าค่ะอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีคนเขาบอกมาเยอะแล้วค่ะว่าอย่าไปกินเพราะว่ามันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นแต่ว่ามันจริงเหรอคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอะคะ
1: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้ยินเราไม่ได้มาคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
3: สำหรับคำถามนี้นะคะก็มีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันนะคะว่าไอ้ตกขาวมีกลิ่นแปลกๆของเราเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินที่เราไปกินอาหารหมักของดองหรือว่าของเสียของเปรี้ยวหรือเปล่านะคะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าภาวะตกขาวที่กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารการกินที่เราทานทุกวันนะคะตกขาวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงสุขภาพของน้องสาวเราง่ายๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีคันนะคะอาจจะมีตกขาวเล็กน้อยช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งมักจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าน้องสาวมีกลิ่นแปลกๆนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีตกขาวติดกางเกงในอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าน้องสาวเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะคะเริ่มมีภาวะช่องคลอดอักเสบแนะนำอยากให้พบคุณหมอนะคะซึ่งช่องคลอดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อพยาธิหรือว่าโปรโตซัวนะคะในช่องคลอดบางอย่างเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตกขาวผิดปกติแนะนำพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาให้ตรงจุดจะดีกว่าค่ะการดูแลตกขาวเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออย่าพยายามส่วนล้างช่องคลอดเองบางคนเนี่ยไปซื้อสบู่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวแล้วพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยจะยิ่งทำให้การอักเสบของน้องสาวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นกรดหรือว่ามีเชื้อประจำถิ่นนะคะเชื้อแบคทีเรียตัวดีหรือว่าแลคโตบาซิลลัยเนี่ยช่วยรักษาสมดุลช่องคลอดของเราอยู่แล้วการที่เรายิ่งเอาน้ำล้างหรือว่าเอาสบู่เข้าไปล้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ยหรือว่าตัวแลคโตบาซิลลัยเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่าเสียสมดุลไปเมื่อช่องคลอดเสียความเป็นกรดอันนี้ก็คือจะทำให้ภาวะการอักเสบของช่องคลอดของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงแล้วก็เสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่องคลอดของเราหรือว่าน้องสาวเราไม่สบายนะคะอันดับแรกเลยอยากแนะนำให้งดเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะอันดับที่สองก็คือดูแลสุขภาพโดยทั่วไปก็คือเข้าห้องน้ำซับให้แห้งพอนะคะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าฟอกสบู่เยอะเกินไปนะคะอันดับที่3แนะนำให้พบคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแล้วไม่หายนะคะอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ถูกกับโรคค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการรับประทานอาหารหมักดองนะคะสุกๆดิบๆไม่ได้มีผลต่อสุขภาพน้องสาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีผลต่อสุขภาพช่องท้องหรือเปล่าค่ะได้ฟังคำตอบจากหมอแล้วชัดเจนนะคะคุณโบ
1: ชัดเจนมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะคะ

รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช 2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สาม

0: ของที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
0: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดไปจากนี
2: ่คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
9: แล้วเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็ว
10: ข้า
9: วเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วข้าวพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรั

0: ตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวก

0: ลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
3: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
3: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
3: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
0: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหาย

0: ายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีต้นกล้า
1: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
1: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
0: เก่งมากพวกเราทำได้

0: อนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันเช้านะคะหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเด็กๆชอบการมาโรงเรียนหรือเปล่าคะเพราะว่าอะไรคะทำไมเด็กๆถึงชอบการมาโรงเรียนคะเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆมาที่โรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้เจอกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายที่โรงเรียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะเอามือจับศีรษะจับไหล่

0: จับเอวจับเข่าและนั่งตัวตรงๆค่ะคนไหนยังไม่นั่งตัวตรงบ้างนะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูไม่สบาย
0: เมื่อวานน้องน็อตไม่สบาย

0: ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตไม่สบายน้องน็อตได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอย่างไรบ้างคะ
1: น้องไอแล้วก็มีน้ำมูก
0: แล้วคุณหมอให้ดูแลตัวเองอย่างไรลูก
1: กินยาก
0: ินยาแล้วทำยังไงอีกคะ
1: นอนหลับ
0: ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอได้บอกหรือเปล่าว่าตากฝนได้ไหมไม่ได้น้องไม่สบายเพราะว่าตากฝนถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตบอกว่าเมื่อวานน้องน็อตเป็นอะไรคะ
2: ไม่สบาย
0: ไม่สบายเพราะว่าเมื่อวานน้องน็อตหยุดโรงเรียนไปนั่นเองค่ะน้องน็อตไม่สบายเกิดจากอะไรคะ
2: ไปตากฝน
0: ตากฝนจึงทำให้เป็นหวัดใช่ไหมคะน้องน็อตมีอาการอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่น้องน็อตบอกว่ามีอาการอย่างไรคะ
2: ม
0: ีน้ำมูกแล้วก็มีอะไรคะไอนะน้องน็อตก็ไปหาคุณหมอคุณหมอให้อะไรมา
2: ให้ยา
0: ให้ยามารับประทานและก็บอกกับน้องน็อตว่าอย่างไรอีกคะห้ามตากฝนแล้วต้องทำยังไงอีกคะดูแลตัวเองด้วยวิธีอะไรเอ่ยถึงจะหายป่วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะเด็กๆก็เช่นกันนะคะช่วงนี้นะคะมีพายุฝนค่ะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะตากฝนในขณะที่เดินทางมาโรงเรียนหรือว่ากลับจากโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องดูแลตนเองนะคะเมื่อตากฝนจะต้องทำความสะอาดร่างกายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคนะคะอยู่ติดกับตัวของเรานั่นเองค่ะแล้วเราจะได้ไม่ป่วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเจอฝนก่อนที่จะออกจากบ้านเด็กๆคิดว่าเราจะต้องทำยังไงคะใส่อะไรคะ
2: ใ
0: ส่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะหรือถ้าหากว่าฝนตกแรงมากๆนะคะเราก็จะต้องรอให้ฝนหยุดตกซะก่อนนะคะแล้วเราถึงจะสามารถเดินทางได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าอีกคะหลายคนยกมือค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูไปเล่นกับพี่มา
0: หนูไปเล่นกับพี่อะไรเอ่ย
1: พี่มีนา
0: ไปเล่นอะไรกับพี่มีนาคะ
1: สร้างบ้าน
0: ไปเล่นสร้างบ้านใช้อะไรสร้างคะ
1: ใช้ผ้า
0: สร้างแบบไหน
1: พี่เอาผ้าไว้ข้างบน
0: เอาไว้ข้างบนอะไรลูก
1: บนที่เล่น
0: เอาไว้บนสูงๆเลยใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วหนูก็เข้าไปอยู
0: ่แล้วทำยังไงอีกคะเล่นยังไงบ้าง
1: แล้วหนูก็กระโดด
0: อยู่ที่ไหน
1: ที่พี่สร้างบ้าน
0: ที่พี่สร้างเป็นบ้านใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: แล้วพี่กล้าบอกหนูว่าอย่าพี่ไปหยิบน้ำก่อนแล้วหนูก็ไปอาบน้ำรอพี่
0: อ๋อน้องเล่นสร้างบ้านกับพี่มีนาแล้วน้องก็เข้าไปเล่นในบ้านที่พี่มีนาสร้างถูกไหมคะน้องกระโดดอยู่ข้างในแล้วพี่กล้าใช่ไหมคะพี่กล้าบอกว่ายังไงนะจะไปเอาอะไรนะคะ
1: น้ำ
0: ไปเอาน้ำมาให้ใครคะลูก
1: หนู
0: เอามาให้หนูดื่มเพราะว่าหนูเล่นจนเหนื่อยแล้วลูกแล้วหนูเล่นเสร็จแล้วหนูไปทำอะไรนะ
1: อาบน้ำ
0: ไปอาบน้ำมาเก่งมากครับปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนเล่นกับใครคะ
2: พี่มีนา
0: เล่นอะไร
2: สร
0: ้างบ้านโดยการใช้ผ้าแล้วน้องกรีนก็เข้าไปเล่นในบ้านที่พี่มีนาสร้างเอาไว้ให้น้องกรีนเล่นอย่างไรคะ
2: กระโดด
0: อยู่ด้านในและเมื่อน้องกรีนเล่นจนเหนื่อยแล้วพี่เอาอะไรมาให้น้องกรีนคะเอาน้ำมาให้น้องกรีนเมื่อน้องกรีนเล่นเสร็จน้องกรีนก็ไปทำอะไรคะ
2: อาบ
0: น้ำนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะและสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆนำมาสรุปใจความสำคัญได้ค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนากับเพื่อนๆ

แล้วก็คุณครูโรงเรียนปลายทางค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาและนำมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเรื่องราวกันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำมาเล่าให้เด็กๆฟังสนุกสนานกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กนะคะที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวอีกค่ะและมีเรื่องราวของน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเล่าเรื่องว่าอะไรคะ
1: หนูปั่นจักรยานเจอหอยทาก
0: น้องอิงฟ้าปั่นจักรยานไปเจอกับหอยทากน้องอิงฟ้าเล่นปั่นจักรยานกับใครคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องของหนูชื่อว่าน้องอะไรเอ่ย
1: อัญญาวี
0: อัญญาลินเหรอคะลูกใช่ไหมคะน้องอัญญาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปั่นจักรยานกับน้องอัญญาไปเจอตัวหอยทากหอยทากอยู่ที่ไหน
1: ที่ต้นไม
0: ้อยู่ที่ต้นไม้หอยทากมีอยู่กี่ตัวคะ
1: 1ตัว
0: มีอยู่1ตัวแล้วน้องอิงฟ้ากลัวไหมคะ
1: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวแล้วเมื่อน้องอิงฟ้าเจอหอยทากอยู่ที่ต้นไม้น้องอิงฟ้าทำอย่างไรคะ
1: จอด
0: จอดรถจักรยานแล้วทำยังไงต่อลูก
1: ดู
0: อ๋อจอดรถจักรยานแล้วก็ไปดูหอยทากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พาน้องอัญญาไปดูด้วยไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องอิงฟ้าบอกกับน้องอัญญาว่ายังไงบ้างน้องอัญญารู้จักตัวหอยทากหรือยัง
1: รู้จัก
0: รู้จักแล้วน้องอิงฟ้าได้บอกไหมคะ
1: บอก
0: บอกแล้วน้องอิงฟ้าจำได้ไหมว่าหอยทากเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนหอยทากอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
1: ในป่า
0: อยู่ในป่าอยู่ในอะไรอีกเขาชอบกินอะไร
1: กินไม
0: ้กินใบไม้ใช่ไหมคะลูกกินซากใบไม้ที่เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ปรบมือ

0: ให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าเล่นปั่นจักรยานกับใครคะ
1: น้องอ
0: ั
1: ญญา
0: น้องอัญญาแล้วไปเจอตัวอะไรลูก
1: หอยทาก
0: อยู่ที่ไหน
1: ในต้นไม
0: ้อยู่ที่ต้นไม้มีอยู่กี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีกี่ตัวนะน้องอิงฟ้าบอกมีกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวน้องอิงฟ้าก็จอดรถจักรยานแล้วก็ชวนน้องอะไรไปดูคะ
1: อ
0: ั
1: ญญา
0: ชวนน้องอัญญาที่เป็นน้องสาวของน้องอิงฟ้าไปดูแล้วก็บอกว่าหอยทากเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารได้คะ
1: ใบไม้
0: กินใบไม้เป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะก็ไหนเคยเจอหอยทากที่บ้านของตัวเองเหมือนน้องอิงฟ้าบ้างคะโอ้หลายคนนะคะว่าที่บ้านมีหอยทากเหมือนกับน้องอิงฟ้าเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่นะคะที่เด็กๆได้พบเจอมากับตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: อ่าด้วยขอบใจจ้า
0: สวัสดีฟ้าฟ้า

0: ่แรปโบแล้วนี่ก็แรบบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
2: ตั๊กแตน
0: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
0: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
0: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
0: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ้ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับ
0: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะคุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: แทมโบรีน
0: อะไรนะคะแทมโบรีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็วจังหวะอะไรคะ
1: หย
0: ุดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะพาเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: หอยครับ
0: หอยน้องขายนิ่งๆอีกบ้างนะน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
2: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้โอ้เยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนนะขอดูหน่อยนะคะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: ไก่ครับ
0: ไก่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรลูก
1: กบครับ
0: กบเหรอคะเยี่ยมมากค่ะ

เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีบัตรภาพมาแจกเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวนะคะและหยิบบัตรภาพคนละ1ภาพค่ะแยกแถวผู้หญิงกับแถวผู้ชายนะคะลูกเมื่อเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วคนละกี่ภาพคะ1ภาพเมื่อเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วให้เด็กๆไปยืนประจำที่ของตนเองได้เลยนะคะหยิบได้เลยค่ะ

0: เด็กๆได้บัตรภาพครบทุกคนหรือยังคะเด็กๆสังเกตสิคะว่าบัตรภาพของเราเป็นบัตรภาพสัตว์อะไรคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบบัตรภาพค่ะและเด็กๆสามารถทำอุปกรณ์ล่วงหล่นได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่าจะให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์กันค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะความนี้คะใครที่ได้สัตว์น้ำเป็นปลาอาจจะทำมือเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ได้นะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะเด็กๆ

เปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะพร้อมหรือยังคะให้เด็กๆเอาภาพที่มีด้านหน้าหันออกมาค่ะลูกน้องซินเอาภาพที่มีด้านหน้าหันออกมาค่ะที่มีสีนะคะน้องซินภาพที่มีสีหันหน้าออกมาค่ะลูกไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกันค่ะสัตว์บกจับคู่กับสัตว์บกสัตว์น้ำจับคู่กับสัตว์น้ำค่ะใครได้คู่แล้วให้เด็กนั่งลงค่ะสัตว์บกกับสัตว์บกสัตว์น้ำกับสัตว์น้ำนะคะจับคู่ต้องกี่คนคะ2คนสัตว์บกกับสัตว์บกของน้องเป็นสัตว์อะไรคะได้คู่หรือยังได้คู่แล้วนั่งลงค่ะให้เด็กๆหันหน้าเข้าหาคู่ของตนเองให้เด็กๆนะคะสังเกตบัตรภาพของเพื่อนค่ะนะว่าเป็นสัตว์น้ำหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะไหนคุณครูบีขอดูก่อนนี่เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์บกสิงโตกับนกไหนคู่คะอันนี้คู่นี้เป็นสัตว์น้ำถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำบัตรภาพสลับกับเพื่อนค่ะสลับกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อเลยค่ะตอนนี้เด็กๆจะได้สัตว์ตัวใหม่แล้วนะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีสังเกตเห็นน้องลิต้านะคะเคลื่อนไหวโดยการที่ทำเหมือนนกบินอยู่ใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆจับคู่สัตว์คนละประเภทกันค่ะจับคู่สัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะจับคู่แล้วนั่งลงค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยสัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะจับคู่สัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะลูกน้องอันตาคู่ใครคะยังไม่มีคู่หรือเปล่ามีคู่ไหมคะน้องอันตาคู่ใครคะน้องอันตาคู่มานี่ค่ะคู่เพื่อนนี่ค่ะนั่งลงนั่งลงค่ะคุณครูพี่ขอดูหน่อยสัตว์บกกับสัตว์น้ำของใครคู่กันบ้างของน้องข้าวตังได้ตัวอะไรคะกวางเป็นสัตว์บกน้องก้าวได้ตัวอะไรครับม้าน้ำเป็นสัตว์น้ำวัวเป็นสัตว์บกเต่าเป็นสัตว์น้ำโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆสลับภาพกันค่ะสลับภาพในคู่ของตนเองตอนนี้เราเปลี่ยนภาพแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เก่งมากค่ะเปลี่ยนที่ไว้อุปกรณ์ค่ะไม่ซ้ำที่เดิมแล้วนะคะให้เด็กๆจับกลุ่มสัตว์ประเภทเดียวกันค่ะสัตว์บกอยู่แค่สัตว์บกสัตว์น้ำอยู่แค่สัตว์น้ำค่ะอันนี้สัตว์บกก็ไหนสัตว์บกคะกลุ่มไหนสัตว์บกคะลูก
1: สัตว์บก
0: สัตว์บกอยู่ด้วยกันสัตว์น้ำอยู่กลุ่มนู้นค่ะแสดงว่าสัตว์น้ำอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มเดียวกันค่ะน้องสัตว์บกอยู่นี่ค่ะมาใครสัตว์บกอยู่ทางนี้จับกลุ่มได้ยังคะตัวเองจัดกลุ่มเพื่อนสัตว์บกเขาอยู่ทางนู้นสัตว์น้ำสัตว์น้ำอยู่ไหนลูกนี่สัตว์บกเขาเป็นกลุ่มแล้วนะสัตว์น้ำเป็นกลุ่มหรือยังจับมือก่อนจับมือก่อนค่ะของน้องสัตว์บกสัตว์น้ำคะสัตว์บกเขาอยู่กลุ่มทางนู้นค่ะได้เป็นวงกลมหรือยังขยับมาน้องขยับมาหน่อยอันตาขยับมาค่ะตาขยับมาไหนคุณครูบีดูก่อนถูกต้องไหมคะอันนี้กลุ่มนี้เป็นสัตว์อะไรคะสัตว์บกนะมีตัวอะไรบ้างน้องตอบคุณครูก่อนมีตัวอะไรคะสิงโต
2: สุ
0: นัขแมววัวยีราฟกวางนกกระต่าย
2: ช
0: ้างม้าเก่งมากค่ะกลุ่มนี้สัตว์น้ำมีตัวอะไรคะ
3: ฉลาม
0: หอยม้าน้ำโลมากุ้งปลาการ์ตูนปลาดาวเต่าโอ้โหปรบมือให้เป็นดังๆเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่ออีกสักหนึ่งรอบค่ะ

ให้เด็กๆจับกลุ่มที่มีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำในกลุ่มจำนวน3คนค่ะใน3คนมีสัตว์อะไรก็ได้สัตว์บกกับสัตว์น้ำต้องมีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะนี่จับกลุ่มนั่งด้วยกันได้ค่ะนั่งลงน้องนั่งลงสัตว์บกกับสัตว์น้ำใช่ไหมคะเก่งมากนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงนี่สัตว์บกกับสัตว์น้ำหรือเปล่าหนูขอดูหน่อยถูกต้องอ่ะหากลุ่มก่อนเร็ว3คนค่ะน้องเอ๋ย3คนอันนี้สัตว์อะไรไหนดูสิถูกต้องไหมคะชูบัตรภาพขึ้นมาค่ะไหนคุณครูพี่ขอดูหน่อยถูกต้องค่ะมีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำปรบมือให้เต้นดังๆเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้ที่เดิมหรือยังคะได้ที่เดิมหรือยังคะพร้อมหรือยังเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำบัตรภาพใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วส่งต่อไปเลยลูกส่งดีๆนะคะค่อยๆส่งให้เพื่อนค่ะตอนนี้ใครที่ส่งบัตรภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลย

ทุบหลังให้เพื่อนเบาๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนขันหน้าไปทางที่เดิมก่อนทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลากับหลังหันค่ะบีบไหล่ให้เพื่อนนะคะบีบ

0: ทำไมต่ออีกคะทุบอาจจะทุบอีกทุบเบาๆนะทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเก่งมากค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะหายแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะแล้วก็ยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ของเรานั่นก็คือบัตรอะไรคะ
1: บ
0: ัตรภาพที่เป็นใช่แล้วค่ะสัตว์น้ำกับสัตว์บกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายแล้วนะคะยังสามารถฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูได้ค่ะว่าให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา

18:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์น่ารู้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะหน่วย
1: ส
0: ั
1: ตว์น่าร
0: ู้เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังได้รู้จักกับประเภทของสัตว์นะคะนั่นก็คือสัตว์บกกับสัตว์น้ำค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนเรื่องอาหารของสัตว์ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะ
1: เร
0: ื่
1: อง
0: อาหารของสัตว์
1: อาหารของสัตว์
0: เรื่อง
1: อาหารของส
0: ั
1: ตว์
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีค่ะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้เอามือล้วงเข้าไปสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาด้วยค่ะคนไหนนั่งตัวตรงเรียบร้อยนะคะคุณครูบีจะให้ออกมาล้วงสิ่งของในกล่องปริศนาค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องก้าวค่ะน้องก้าวเชิญเข้าทางนี้ค่ะลูกน้องก้าวเอามือล้วงไปในกล่องปริศนาหน่อยค่ะสัมผัสแล้วเป็นอย่างไรคะแล้วรู้สึกอย่างไรคะน้องสัมผัสเข้าไปแล้ว
2: รู้สึกเหมือนขน
0: มีขนแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็เหมือนมีสีเขียว
0: น้องเห็นสีด้วยเหรอจริงเหรอคะลองสัมผัสเข้าไปใหม่ลองมองดูสิเมื่อกี้มองไปแล้วมีสีเขียวจริงไหมคะ
2: จริงเหมือนหญ้าม
0: ีสีเขียวมีขนขนน้องก็เลยคิดว่าเป็นหญ้าใช่ไหมลูกปรบมือให้กับน้องก้าหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนนะคะขอเด็กผู้หญิงบ้างดีกว่าคุณครูบีขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะลูกน้องมาร์กี้ลองล้วงลงไปสิคะเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นสี่เหลี่ยม
0: เป็นสี่เหลี่ยมเหรอคะเมื่อกี้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเป็นอย่างไรอีกคะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อสัมผัสไปแล้วนิ่มๆหรือว่าแข็งเป็นอย่างไร

0: คะ
1: แข็ง
0: แข็งแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วน้องมาร์กี้คิดว่าอะไรเอ่ย
1: หญ้า
0: หญ้าเหรอคะหญ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าสัมผัสใหม่สักหนึ่งรอบสิลูกรู้สึกอย่างไรคะเป็นยังไงเอ่ยสรุปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมไหมคะยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วสัมผัสโดนอะไรอีกคะ
1: เป็นกลม
0: ๆมีกลมๆด้วยเหรอคะเอ๊นิ่มหรือว่าแข็งคะ
1: แข็ง
0: แข็งน้องมาร์กี้คิดว่าอะไร
1: หญ้า
0: คิดว่าต้นหญ้าเหรอคะลูกเอาปรบมือให้กับน้องมาร์กี้หน่อยค่ะน้องมาร์กี้เขาสัมผัสเพิ่มเติมออกมานะคะรู้สึกว่ามีแข็งๆแล้วก็มีกลมๆด้วยแล้วก็สัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้วยน้องมาร์กี้ก็ทายว่าเป็นต้นหญ้าเหมือนกับน้องก้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญอีกสักหนึ่งคนดีกว่าค่ะขอเชิญน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะข้าวเม่าเชิญทางนี้เลยครับข้าวเม่าล้วงไปหน่อยสัมผัสแค่นั้นหรอสัมผัสอีกไหมหรือว่าพอแล้ว
2: พอแล้ว
0: พอแล้วเหรอคะรู้สึกอย่างไรคะสัมผัสไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: ยาวยาว
0: เป็นยาวยาวเป็นยังไงอีกคะ
1: แหลมแหลม
0: แหลมแหลมน้องคิดว่าเป็นอะไรเอ่ย
1: ต้นหญ้า
0: ต้นหญ้าปรบมือให้กับน้องเข้ามาหน่อยค่ะเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาน้องข้าวเม่าบอกว่าเป็นแหลมแหลมแล้วก็เป็นยังไงด้วยนะคะยาวด้วยอะไรนะที่จะมีขนนุ่มยาวแล้วก็มีปลายแหลมแหลมใช่หรือเปล่านะแต่น้องมาร์กี้บอกว่ามีกลมๆแล้วก็แข็งๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูบีจะเปิดออกมาจากกล่องปริศนาค่ะพร้อมยังคะหนึ่งสองสาม
3: หญ้า
0: อะไรคะหญ้านั่นเองกลมๆที่น้องมาร์กี้สัมผัสนะคะน่าจะสัมผัสโดนส่วนของต้นหญ้าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นยาวๆกลมๆแหลมๆที่น้องข้าวเม่าสัมผัสโดนนะคะน่าจะเป็นส่วนของอะไรคะ
3: ใบ
0: ใบหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็มีขนๆนุ่มๆก็เป็นส่วนของใบหญ้าค่ะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะที่น้องก้าวน่าจะสัมผัสนะคะอันนี้คืออะไรคะดอกหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะและน้องมาร์กี้สัมผัสโดนกับอะไรเอ่ย
3: ตะกร
0: ้าน้องมาร์กี้จึงบอกว่ารู้สึกว่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะโอ้โหแต่เพื่อนของเราทายถูกไหมคะทายถูกใช่ไหมคะปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยเก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์นั่นเองอาหารของสัตว์นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆเห็นคืออะไรคะ
3: หญ้า
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูบีไม่ได้มีแค่หญ้ามาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะคุณครูบียังมีอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะเดี๋ยวเราจะเสกอาหารของสัตว์ออกมาให้วางบนโต๊ะนี้ไปพร้อมๆกันกำมือขึ้นหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วพูดคำว่าโอมเพียงไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมยังคะโอมเพียงว้าวโอ้โหเด็กๆเสกอะไรขึ้นมาเต็มโต๊ะเลยคะ
3: อาหารของสัตว
0: ์อาหารของสัตว์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า

0: วันนี้คุณครูบีนำอาหารของสัตว์อะไรมาบ้างนี่อย่างแรกเลยเด็กๆได้สังเกตไปแล้วคือต้นหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดคะที่กินต้นหญ้าเป็นอาหารคะ
1: วัวว
0: ัวมีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ้าอะไรนะลูกกระต่ายเก่งมากเลยค่ะมีเพื่อนๆบอกว่าแกะด้วยเดี๋ยวเรามาดูจานต่อมากันค่ะ
1: ปลา
0: ปลานะคะนอกจากจะเป็นสัตว์น้ำแล้วปลาก็เป็นอาหารของสัตว์ด้วยค่ะ
1: ของแมว
0: ตัวอะไรกินปลาคะ
1: แมว
0: ตัวอะไรนะลูกตัวอะไรนะคะ
1: แมว
0: แมวใช่แล้ว
2: ปลาไม่ได้ทานอาหาร
0: แมวกินปลาเป็นอาหารแล้วที่อยู่ในถ้วยนี้ล่ะคะเด็กๆรู้จักไหมคะ
2: ไม่รู้จัก
1: รู้จัก
0: ตัวอะไรคะ
2: สา
0: ลาน้องน็อตบอกว่าสาลามันคืออะไรนะมันคืออะไรคะที่บ้านใครมีบ้างที่บ้านใครเลี้ยงปลาบ้างคะที่บ้านของเด็กๆ เลี้ยงปลาแล้วมีสิ่งนี้ไหมคะรู้จักไหมนะสิ่งนี้เรียกว่าแหนค่ะ
1: แหน
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีแหน
1: แหน
0: แหนนะคะจะอยู่ในน้ำเป็นอาหารของปลาเช่นกันค่ะและตะกร้าต่อไปคืออะไรคะ
1: แครอทกับกล้วย
0: แครอทกับกล้วยเป็นผักและผลไม้เด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดที่กินผักผลไม้คะ
1: ลิงกับกระต่าย
0: ตัวอะไรนะคะ
1: ลิงกับกระต่าย
0: ลิง
1: กระต่าย
0: กระต่ายมีตัวอะไรอีก
1: ช
0: ้
1: าง
0: อะไรอีกคะอะไรอีกนะมีลิงมีกระต่ายและมีช้างและ
1: ม้า
0: ม้าก็รับประทานผักเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะวัวก็รับประทานได้เหมือนกันวัวก็รับประทานผักเช่นเดียวกันอ่ะลิงไปแล้วลิงไปแล้วเสือเป็นสัตว์กินเนื้อมีตัวอะไรอีกหมูหมูรับประทานอะไรคะหมูก็รับประทานทั้งผักแล้วก็ผลไม้แล้วก็รำด้วยค่ะและเด็กๆหาสังเกตตะกร้าสุดท้ายของเราอะไรนะนั่งลงก่อนเดี๋ยวคุณครูบีส่งตะกร้านี้ให้สังเกตแต่เด็กๆจะต้องค่อยๆจับตะกร้าส่งให้เพื่อนๆดูเด็กๆต้องเคยเห็นแล้วแน่ๆเลยจับสัมผัสแล้วเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังนะเด็กๆเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: มาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวให้
2: มา
0: เ
2: ล็กข้างในกระต่ายแล้ว
0: ก็เดี๋ยวให้น้องซินสัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอามาสนทนากันค่ะน้องซินวางไว้เดิมนี้เลยลูกเก่งมากค่ะ
2: มาเล
0: ็ดอะไรนะคะมาเล็ดข้าวเปลือกนั่นเองค่ะตัวอะไรนะที
1: ่ไก
0: ่ตัวอะไรนะคะที่กินข้าวเปลือกไก่นั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะนะไก่นะคะเขาก็กินเมล็ดข้าวเปลือกเป็นอาหารนะคะและเด็กๆหาอาหารที่คุณครูบีนำมานะคะเป็นอาหารของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคุณครูบียังมีภาพมาให้เด็กๆช่วยกันสังเกตด้วยค่ะแล้วเด็กๆต้องบอกคุณครูบีด้วยนะว่ามีตัวอะไรบ้างที่รับประทานอาหารชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารของสัตว์กันค่ะอะไรคะ
1: ต้นหญ้า
0: อะไรคะ
1: ต้นหญ้า
0: หญ้าตัวอะไรกินหญ้า

0: เก่งมากค่ะแพะด้วยภาพต่อมาค่ะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ตัวอะไรกินผลไม้บ้างคะน้องซินบอกว่ามีหมู
1: ล
0: ิง
2: กระต่าย
0: กระต่ายก็กินผลไม้ได้เหมือนกันกินแครอทกินผักผลไม้ช้างมีอะไรอีกคะที่กินผลไม้ได้
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้างไปแล้วมีตัวอะไรอีกคะ
1: ว
0: ัวเอายีราฟก็กินผลไม้เก่งมากค่ะ
1: นก
0: อะไรคะภาพนี้เป็นภาพเมล็ดพืชตัวอะไรกินเมล็ดพืชบ้างคะเพื่อนบอกว่ามีนกมีไก่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพนี้ล่ะ
1: นอน
0: แล้วตัวอะไรกินหนอนเป็นอาหารคะ
1: นก
0: ตัวอะไรกินหนอนเป็นอาหารคะ
1: นก
0: อะไรคะ
3: เสือ
0: กินหนอนเป็นอาหารมีอะไรอีก
1: ก็กินแมลง
0: ไก่ก็กินหนอนเป็นอาหารเหมือนกันน้องน็อตบอกว่ามีตัวที่กินแมลงด้วยใช่ไหมคะมีสัตว์บางชนิดที่เขาก็กินแมลงด้วยค่ะเก่งมากค่ะภาพอะไรคะภาพเนื้อสัตว์อะไรที่กินเนื้อเป็นอาหารเสือสิงโตสุนัขมีอะไรอีกคะน้องเอ๋ยบอกว่าฉลามจระเข้
1: ปลา
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะพืชน้ำ
1: พ
0: ื
1: ชน
0: ้
1: ำ
0: พืชน้ำพืชน้ำก็เหมือนกับที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นก็คือแหน่นั่นเองค่ะพืชน้ำก็จะอยู่ในน้ำนะคะจะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเต่านะคะก็กินพืชน้ำเป็นอาหารค่ะอะไรคะสาหร่ายตัวอะไรที่กินสาหร่ายคะมีปลา
1: ป
0: ูอะไรอีกนะเพื่อนบอกว่ากุ้งด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะม้าน้ำด้วยเหรอคะลูกเราไปดูอะไรละเนี่ยภาพนี้สังเกตดีๆใช่กุ้งหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: น้องน็อตบอกว่าคล้ายๆปูแต่ไม่ใช่ปู
1: แมลง
0: เหรอคะสัตว์ชนิดนี้นะคะเรียกว่าไรน้ำเด็กๆพูดตามคุณครูบีไรน้ำจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน้ำ
0: เด็กๆคิดว่าตัวอะไรที่กินไรน้ำเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะถึงจะกินไรน้ำได้ตัวอะไรคะฉลามเป็นสัตว์กินเนื้อปลาวานมีเพื่อนบอกว่าปลาวานกินแพงต้อนนะคะที่อยู่ในน้ำนั่นเองค่ะมีปลาการ์ตูนน้องซินบอกว่าปลาการ์ตูนเพื่อนตอบวานไปแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไรน้ำนะคะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำนะคะเด็กๆบางคนนะคะถ้าเด็กที่บ้านของเด็กๆเองนะคะเลี้ยงปลากัดใครรู้จักปลากัดบ้างคะปลากัดเขาก็จะกินไรน้ำเป็นอาหารค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตอาหารของสัตว์ทั้งเป็นของจริงและเป็นภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะและคุณครูจะแจกบัตรภาพให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเด็กๆได้บัตรภาพ อาหารอะไรแล้วเด็กๆจะต้องนำภาพอาหารชนิดนั้นนะคะไปติดลงในชาร์ตว่าสัตว์ตัวไหนบ้างที่กินอาหารชนิดนี้ค่ะเช่นถ้าเด็กๆได้ภาพต้นหญ้าไปใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเอาภาพต้นหญ้าไปติดไว้กับสัตว์ชนิดไหนคะตัวอะไรคะ
1: ว
0: ัวตัวอะไรคะตัวอะไรกินหญ้าคะ
1: กระ
0: แ
1: ต
0: กระต่าย
1: ฉลาม
0: กินหญ้าไหมคะฉลามไม่ได้กินหญ้านะเด็กๆจะต้องตั้งใจสังเกตภาพดีๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปติดลงในชาร์ตค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะอาหารของสัตว
1: ์อาหารของสัตว
0: ์ตัวแรกตัวอะไรคะ
1: นก
0: นกกินอะไรบ้าง
1: พ
0: ื
1: ช
0: เมล็ดพืช
1: น
0: อนเก่งมากค่ะตัวอะไรคะ
1: กวาง
0: กวางกินอะไรบ้างคะกวางกินหญ้าแล้วก็ผลไม้ต่อมา
1: เสือ
0: สิงโตสิงโตกินอะไรลูก
1: กินเน
0: ื
1: ้อ
0: ช้างช้างกินผลไม้เก่งมากค่ะปลากินอะไรคะไรไรน้ำสาหร่ายพืชน้ำเก่งมากค่ะลูกตัวนี้ล่ะ
1: ว
0: ัววัวกินอะไรคะ
1: กิน
0: หญ้าฉลามกินเนื
1: ้
0: อม้ากินหญ้า
1: ต
0: ระต่ายกินผลไม้กินเนื้อแมวกินปลาด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆโหวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับอาหารของสัตว์นะคะสามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์นะคะแต่ละประเภทนะคะรับประทานอาหารอะไรบ้างเก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Hmm.

ื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สีเหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้าแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าไงครับรูปฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้านี่เอง

ฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2

ยงามเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมความพร้อมที่จะไปรู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราแล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกริ้งสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษในการกริ้งสีค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะช้อนสำหรับตักลูกแก้วหรือลูกหินค่ะลูกแก้วหรือลูกหินสำหรับใช้ในการกริ้งสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมัดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการกริ้งสีกันครบทุกอย่างแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราจะกริ้งสีเราจะต้องทำอย่างไรคะนำอะไรไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วเอาไปใส่ไว้ที่ไหนคะลูกในกล่องนะคะหรือว่าภาชนะสำหรับใส่กระดาษที่ใช้ในการกริ้งสีค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะใช้ช้อนทำอะไรคะตักอะไรคะตักลูกแก้วหรือว่าลูกหินนะคะที่อยู่ในสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีทั้งลูกแก้วที่มีขนาดเล็กและลูกหินนะคะที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีทั้ง2ขนาดเลยนะคะคุณครูบีก็จะกลิ้งไปมาแบบนี้ค่ะเด็กๆเอียงภาชนะนะคะซ้ายขวาแบบนี้ค่ะหรือจะเอียงขึ้นลงแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆ กลิ้งนะคะจนสีนะคะหมดลูกแก้วแล้วนะคะเห็นไหมคะสีไม่ได้ติดที่ลูกแก้วแบบนี้แล้วค่ะเราก็ใช้ช้อนนะคะตักลูกแก้วของเราค่ะใส่ไว้ในภาชนะสำหรับใส่สีแบบนี้ค่ะต้องเป็นสีเดิมด้วยนะคะ

0: ออกมาแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะลูกหินของคุณครูนะคะมีขนาดใหญ่กว่าลูกแก้วค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นของลูกหินที่กลิ้งจะมีเส้นที่เป็นยังไงคะเล็กหรือใหญ่คะใหญ่กว่าเส้นของลูกแก้วใช่ไหมคะนอกจากเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าสีนะคะเมื่อผสมกันแล้วจะให้เกิดสีใหม่อะไรบ้างมีหลากหลายสีเลยนะคะและเด็กๆค่ะเมื่อเราพอใจในผลงานของเราแล้วค่ะเราจะต้องนำผลงานของเราไปไว้ที่ไหนคะเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะแต่วันนี้เด็กๆช่วยคุณครูบีสังเกตหน่อยได้ไหมคะว่าคุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
1: แก้วแมวเฝ้า
0: น้องกรีนสร้างสรรค์ผลงานน้องกิ๊บบอกว่าคุณครูบีจินตนาการเป็นอะไรนะคะ
1: แก้ว
0: น้ําน้องน็อตบอกว่าอะไรคะ
1: ทางเข
0: ้าทางเข้าเหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะเด็กๆสามารถคิดจินตนาการได้เลยนะคะว่าภาพที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะเป็นภาพอะไรนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูบีนะคะสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะจินตนาการว่าเป็นภาพดวงจันทร์ดวงใหญ่ค่ะที่โผล่ขึ้นมาจากขอบทะเลนั่นเองค่ะสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะข้อตกลงของเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือค่ะ

0: วันนี้คุณครูมีเปิดมุมอะไรบ้างนะคะมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ก
0: ริ้
1: งส
0: ีกริ้งสีเดี๋ยวเด็กๆไปใส่เสื้อก่อนนะคะเสื้อกันเปื้อนค่ะกลุ่มที่สองค่ะวาดภาพสีเทียนเชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
2: ไปดูมัน
0: เชิญเลยค่ะไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้ทำศิลปะสร้างสรรค์กันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ถึง2กิจกรรมเลยค่ะแต่มีเด็กๆเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะก็สามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะมีผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องอิงฟ้าค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้าปั้นผลงานเป็นอะไรคะ
1: หอยทาก
0: หอยทากตัวสีอะไร
1: สีส้ม
0: หอยทากตัวสีส้มหอยทากกำลังทำอะไรคะ
1: กระดึ๊บ
0: หอยทากกำลังกระดึ๊บเหรอกระดึ๊บไปที่ไหนคะ
1: ไปหาใบไม้กิน
0: อ๋อไปหาใบไม้กินแล้วสีเหลืองๆนั่นล่ะคืออะไรคะ
1: สะพาน
0: สะพานสะพานอะไรคะลูกสะพานเอาไว้ทำอะไรอะไรนะสะพานเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ไว้เดิน
0: เอาไว้เดินโอ้โหเก่งจังเลยค่ะแล้วคุณครูบีขอถามหน่อยว่าน้องอิงฟ้าปั้นหอยทากน้องอิงฟ้าทำอย่างไรวิธีการปั้น
1: ปั้นยาวๆ
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ม้วน
0: ม้วนแล้วทำยังไงต่อปั้นอะไรอีก
1: ปั้นตา
0: ปั้นตาของหอยทากโอ้โหเก่งมากเลยผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเหมือนหอยทากจริงๆหรือเปล่าเหมือนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าวันนี้ปั้นเป็นหอยทากนะคะกำลังกระดึ๊บนะคะที่จะไปกินใบไม้นั่นเองค่ะวิธีการปั้นน้องอิงฟ้าบอกว่ายังไงนะปั้นเป็นยังไงก่อนคะปั้นเป็นเส้นยาวๆก่อนแล้วทำยังไงคะม้วนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้นอกจากเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็มุมเกมการศึกษาค่ะวันนี้น้องกรีนเล่นในมุมอะไรคะมุมเกมการศึกษาเล่นกับใครเล่นกับน้องซินใช่ไหมคะเล่นได้ถูกต้องไหมคะ

เก่งมากเลยค่ะวันนี้น้องอันตาเล่นมุมอะไรคะน้องอันตาเล่นมุมบทบาทสมมุติกับใครคะกับน้องทาร่าเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรเอ่ยเล่นเป็นเบบีใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่นะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะยื่นแขนออกมาแบบนี้ค่ะกำมือแบมือค่ะสะบัดมือแบบนี้ค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์กับอาหารค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะมีภาพสัตว์นะคะและภาพอาหารของสัตว์ค่ะให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพสัตว์นะคะมาเรียงเป็นแถวเอาไว้แบบนี้ค่ะมีทั้งหมด2แถวแบบนี้นะคะและให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าภาพอาหารมีภาพอะไรบ้างคะแครอทน้ำตาลผักบุ้งข้าวเปลือกกล้วยหนอนดอกไม้เนื้อสัตว์ปลาต้นไผ่ต้นหญ้าและอ้อยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นแล้วนะคะว่าภาพอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์สัตว์กับอาหารกันค่ะไก่จะต้องกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ข
0: ้
1: าวเปล
0: ือ
1: ก
0: ข้าวเปลือกใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องนำภาพข้าวเปลือกมาจับคู่กับไก่แบบนี้ค่ะลิงกินอะไรเป็นอาหารคะลิงกินกล้วยเด็กก็จะจับภาพอะไรคะ
1: กล
0: ้
1: วย
0: เด็กก็ต้องจับภาพกล้วยนะคะมาจับคู่กันค่ะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แคร
0: อทสิงโต
1: เนื
0: ้อมดกินอะไรคะมดกิน
1: น้ำหวาน
0: หรือว่าน้ำตาลนั่นเองค่ะผีเสื้อล่ะผีเสื้อกินอะไรคะกินน้ำหวานจากดอกไม้นกกินอะไรคะ
1: หนอน
0: มีแพนด้าล่ะ
1: ก
0: ิน
1: ต
0: ้นไผ่ช้างช้างกินช้างกินอ้อยนกขอโทษค่ะอะไรนะคะแมวกินอะไรคะปลาวัวกินหญ้าเต่ากิน
1: ผักบุ้ง
0: เด็กๆจะต้องไปหาภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเกมนี้เล่นยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษาร่วมกับใครคะ
1: ก
0: ับเพื่อนเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปใช่แล้วค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวนะคะกลุ่มที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพสัตว์และสามารถจับคู่ภาพสัมพันธ์ภาพสัตว์กับอาหารกันได้หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆค่ะสังเกตภาพสัตว์นะคะแล้วก็ดูว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะคะที่เป็นภาพที่สัมพันธ์กันกับสัตว์ประเภทนั้นๆค่ะเอ๊ะเด็กๆสังเกตภาพเต่าเต่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ผ
0: ักบุ้งแล้วมีภาพผีเสื้อด้วยผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: น้ำหวาน
0: จากอะไรเอ่ย
1: จาก
0: ดอกไม้นั่นเองค่ะมีภาพอะไรอีกนะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แ
0: ครอทหมีแพนด้าล่ะกินอะไรคะต้นไผ่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษานะคะได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งแต่เช้ามานะคะเด็กๆได้ทํากิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นแบบภาพค่ะสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆยังสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่า

0: จับคู่กับภาพสัตว์บกจับคู่กับภาพสัตว์น้ำหรือว่าจับกลุ่มค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งใจทำอย่างสนุกสนานเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะซึ่งเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าอาหารของสัตว์มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นสิงโตนะคะสิงโตกินอะไรเป็นอาหารคะกินเนื้อเป็นอาหารเก่งมากเลยค่ะแล้วตัวอะไรอีกนะปลากินอะไรเป็นอาหารคะกินอะไรนะคะพืชอะไรเอ่ยปลากินอะไรนะพืชน้ำแล้วก็มีตัวอะไรด้วย
1: แมว
0: แมวกินอะไรเป็นอาหารคะแมวกินปลาเป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักอาหารสัตว์นะคะได้อย่างหลากหลายชนิดเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะว่าผลงานที่เด็กๆสร้างสรรค์นั้นเด็กๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรค่ะเด็กๆนะคะได้กลิ้งสีนะคะได้สังเกตลูกแก้วที่กลิ้งไปมานะคะแล้วก็สีค่ะที่เกิดการผสมกันและทำให้มีสีใหม่เกิดขึ้นค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆสังเกตภาพนะคะและนำภาพมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของยังช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ที่มุมได้อย่างเรียบร้อยเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
3: Hoo hoo hoo hoo hoo

Huh? Huh? Huh?

Hmm? Huh?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟ้ากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
5: แครอทครับ
4: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
6: แครอทค่ะ
4: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
6: ฮะวิตามิน A
4: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
6: เบต้า
4: เบต้าแคโรทีน
6: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
4: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
5: วิตามิน A
6: บำรุงสายตา
4: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปูนปุ๊ดปูนปุ๊ดปูนปุ๊ดปูน
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานไฟ
3: โดบิตะไม่ฉันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่อนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่อนไม่ต้องเลยนะ
4: ก็ต่อยครับทีนี้ขอฟิเซอร์รันมาแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังหีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยนะ
5: นี่นี่นี่สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหมวยมาพอดีเลยพี่ผมก็เลยจะกลับเลยเนี่ยหมวยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยดูไม่สงสารคนแก่เลย
5: ดีแมวมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หมวยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยน่าต่อยค่ะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
4: ครับ
5: นักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
4: พิเซอร์นิดนึง
5: นักต่อยตามหมดมาเลยค่ะ
2: เฮ้ยตอบคนมานี่ที่ไปแล้ว
4: พ
2: ิ
4: เซอร
0: ์โ
5: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหมวยพี่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ตาต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเลยอ่ะ
6: โอ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมอะครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
5: ได้
4: ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงก็ต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
4: ก็เลยเอ๊ะน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9เนี่ยมันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งเริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วพอเข้าห้องภาคเสียงจะบี้ผมมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี่ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
5: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
6: ตั้งแต่ปี55ครับ
4: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับต่อ
6: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี้ก็ออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
4: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
6: พวกซูเทคพวกนั้น
4: ใช่ครับผมแล้วต่อยกินไหมครับ
6: โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผม

0: ป็นเยอะไงคือขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูตรแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกโอ้โหตะเหลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิมิคอร์ดนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวิ่งไปเลยหลอดลมมันวิ่งไปเลยนะครับ
1: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
0: อันนั้นยังธรรมดาครับผมเช็ดสูตรเข้าคอเพื่อขยายหลอดล
2: ม
0: นะครับ
2: นี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
0: ใช่จากความเย็น
2: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
0: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อเขาจะใส่เสื้อแต่ผมมักไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมมาเป็นนักพากย์เนี่ยและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วยมันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอาปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
1: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
0: ครับ
1: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
0: คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็เลยรักษาหืดหอบครับ
2: ที่น้าต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของน้าต่อยยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
2: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
0: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศา
1: แล้วตอนนี้นะต่อยก็ยังทำงานพากอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังทำงานพากอยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
1: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจนะต่อย
0: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
2: นอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วน้าต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
0: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากครับเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าค่ายาเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยนะครับ
1: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
0: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมก็ตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล
2: ้
0: วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเทปออกเทปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเทปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนนึกถึงหน้าโจซิงฉือดิแต่คนที่ผมพากย์คนแรกนะของเมืองไทยโจถือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเทปอุ้งหญิงสบายดีเหรอโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับเสียงโจ้ฉือเข้าไปเนี่ย
2: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถพากได้แล้วเวลาที่พากเราก็พากได้ยาวๆหรือต้องหยุดพัก
0: อ่ะได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้าไม่มีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
2: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอครับ
3: ต่อยแบตตี
2: ้อย่างที่น้าต่อยบอกว่าน้าต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้น้าต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
1: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
3: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการ

0: ไอเรื้อรังมีอาการหายใจละหอบขึ้นเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยเขาวิ่งบางทีวิ่งเร็วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
1: คือเป็น
0: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีบอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนโจทย์เลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
1: ของผม2อย่างคุณหมอวิจารณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่ไหมครับก็บอกหมอบอกน้องต่ายต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช่ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
0: ไร้ฝุ่นบ้าน
1: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บอึ๊ดมีอาการทันทีนะนี่ปุ๊ดนะแล้วพักนึงก็ระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
0: ไร้ฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อฝุ่นคลาส3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
2: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
2: ม
0: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาไขหลอดล
2: ม
0: อันที่2คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
3: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
3: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
0: คือจริงๆ exercise หรือว่าออกกำลังกระหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้นักแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปาก
1: พู
0: ดลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10-15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ระลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
1: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูนนะ
3: วิ่งกับพี่ตูนเลย
0: ตูน
1: คุณวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองขอลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
2: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู่
0: จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับ
2: ค่ะ
0: ค
2: ุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: การดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
1: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันไม่เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่น
2: ๆ
0: แต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่าเอ๊ะนมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาตอมเอง
2: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้น ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
2: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันครู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
3: คุณหมอครับ
5: ครับ
3: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห3 4ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา14 15เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเค้าเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก50 60เงี้ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
3: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
6: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
2: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช้ยาพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
3: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
0: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไหมเราโยนปัญหาไปที
1: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนวิตะผม
2: น่ารักมากเลยค่ะ
1: โอ้เนี่ยผมเสียดายมากเขาเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปสองครับ
2: หมวยเลี้ยงลาบาร์ดอสีนี้เลยค่ะ
1: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจ้วนแล้วสะอาดมาก
2: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
7: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
2: โอ้โห
8: หมวย
2: ไปไกลมากเลยอะ
7: ใช่แล้วครับ
8: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
7: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
7: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
2: ไม่ได้ไปเมืองจีน
7: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
3: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
7: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
3: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
7: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับ
3: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
7: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
3: ใกล้ไหม
7: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
3: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
7: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
3: ๆได้มุกไปถึงไหน
7: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: บรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับ สมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สมัย
1: ก่อนนี่มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีและสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับ ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนครับ
1: แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านจัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตัดเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้ไหม
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันก็มีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่ครับ เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: อ๋อนี่เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25 บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที่
0: ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5 ปีเราคิดว่ารออีก5 ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม

0: เทพครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติในที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: น
0: ั
2: ่นสิ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหเนี่ยแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างครับมีนี่

0: ไวรัสตับอักเสบบีเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายถ้าเทียบกันเนี่ยโอกาสติดเชื้อจะติดได้ง่ายกว่า HIV ด้วยจริงๆไวรัสตับอักเสบมีหลายตัวหลักๆที่เรารู้จักกันก็อาจจะ ABC ตัว A เนี่ยเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันอย่างเดียว B ติดเชื้อเฉียบพลันก็ได้เรื้อรังก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดก็มีเรื่องตัวเหลืองตาเหลืองได้ในช่วงของการติดเชื้อระยะแรกเนี่ยก็จะพบว่ามีตัวไวรัสแต่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะค่อยๆทำลายไวรัสออกไปแต่จะมีกลุ่มนึงที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากร่างกายไปได้หมดนะครับทำให้เป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังนี้เนี่ยตัวไวรัสเนี่ยก็ทำลายตัวเซลล์ตับไปเรื่อยๆทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับนำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
1: วันนี้มาฟังผลเลือดที่ฝากคันไว้นะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวไวรัสตับอักเสบที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นพาหะ
0: การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B มีวิธีการติดต่อ3วิธีด้วยกันอันแรกการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ2ก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกัน3ก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือที่เจอบ่อยกว่านั้นคือในกระบวนการคลอดคือการที่ทารกสัมผัสกับสารคัดหลั่งของมารดา
2: คือมีผลกระทบต่อทารกหรือเปล่าคะ
0: การติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆคนไทยเป็นกันค่อนข้างเยอะในแง่ของการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวน้องโดยตรงมันไม่ได้ทำให้น้องพิการหรือว่าเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆในการคลอดอันที่จะมีผลต่อเขาเลยก็คือหลังคลอดเนี่ยเขาจะมีโอกาสรับเชื้อตัวนี้เนี่ยจากคุณแม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในเด็กแรกเกิดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยทารกแรกเกิดมักจะไม่ค่อยแสดงอาการมักจะเป็นการติดเชื้อเป็นแบบเรื้อรังมากกว่า
1: สำหรับในแง่ของการดูแลรักษานะครับก็รักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงตามปกติอีกส่วนนึงเนี่ยหมอก็แนะนำให้พาสามีมาตรวจด้วยนะครับเพราะว่าตัวไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเลือดทางเพศสัมพันธ์หมอจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
0: การรักษาในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังจะมีการตรวจค่าการทำงานของตับเป็นระยะมีการให้กลุ่มยาต้านไวรัสเพื่อลดการทำลายของตับที่เกิดขึ้นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเพียงแต่ว่าสามารถจะควบคุมโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ถ้ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อก็ควรจะมีการตรวจเช็คเลือดดูว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือยังแล้วก็ภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันโรคไหมถึงแม้ว่าจะเคยฉีดไปแล้วแต่ว่าร่างกายไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจะต้องมีการฉีดซ้ำแล้วก็มีการติดตามดูระดับภูมิคุ้มกันโดยส่วนใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อในอนาคตได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ

0: สอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
2: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
2: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
3: วาตภัย
2: ไฟป่า
1: ภัยแล้ง
2: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็ของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหา

0: ารพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: Ta Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
2: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันที

0: ไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอร์รี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบซึ่งทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: ถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมาครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์ตามปกติ
1: วันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี้
0: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: น่าสองสามวันนะครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: มีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
2: ขอบคุณมากครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงในนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพียงพอจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นร่วมด้วยนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อโทรหาพ่อคนแรกพ่อเชื่อใจพ่อใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาโค้ชคนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ
0: ่อก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณตีห้าที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตะโกนเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกสะพ้ายที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
3: กับลูกชายเขาพ่อไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
4: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
3: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับการทางจิตและจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี้ครับ
1: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกลุ่มพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิระญาณหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม จ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมค่ะเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความ

0: สียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึงสี่ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงประมาณสี่ทุ่มนะสีดำๆที่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: บางลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
0: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่หนึ่งก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
4: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนดังนั้นเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
1: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
0: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนร่วมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัด ไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตรและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
4: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าสู่ประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
0: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะ หลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมี ก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นไงไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีนาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์คิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิราสามร้อยหกสิบองศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหจริงแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1 ใน 3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2 ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้ที่นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะคร
0: ับ
2: โรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เสื่อมเกิดการเสื่อมขึ้นมาได้เกิดการสึกหรอขึ้นมาได
0: ้มันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่ครับ
2: เป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับ
0: แ
2: ต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมา
0: ครับ
2: โรคนำเช่นติดเชื้อ
0: ครับ
2: บริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: อันนั้นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับ ขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: เด็กๆโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป์
2: สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
0: เพราะมันอันตรายมาก
2: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
0: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
2: มาก
0: นั่นได้เลยไหม
2: ใช่ครับใช่
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
0: อ๋อเหรอ
2: มากกว่าจำนวน

0: ตั้งแต่6-7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
0: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
0: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกขามากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต
1: ้
0: องไปแหบหามน้ำมา
1: แบกน้ำ
0: เข่าสึกหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเข่าก็โก่งผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้มากขึ้น
0: มากขึ้น
1: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
0: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้น
0: เนาะเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่น
1: ี
0: ้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้วนะครับ
1: เพราะการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อแม้ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยอะไรแล้วก็นั่
1: ง
0: เรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจ
1: ัง
0: หวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกน
1: ั
0: ่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากช
1: ี
0: วิตประจำวันใช้ไปมากๆมากๆแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้นะครับ
1: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกรัม
1: แบ่งเท่ากัน
0: แบ่งเท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก
1: ็
0: มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก
1: ็
0: จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นน้ำหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: ก้าวที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็109กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
1: นแค่
0: น
1: ี้
0: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100ถ
0: ึ
1: ง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
0: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100คลายเป็น 3-400 กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่ามั้ย
0: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัวนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดกบ1ครั้งค
1: ู
0: ณ6เข้าไปก็เป็น300
1: 300กิโล
0: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
1: อาจารย์ผมนึกถึงผมเล่นแบด
0: อ๋อ
1: กระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้แล้วลง
0: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงกับแรงตัวคูณเลยนะครับ
1: โอ้ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
1: ผมเคยเข่าบวม
0: ครับ
1: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต
0: ้
1: องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
0: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
1: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
0: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม
1: ่
0: ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
1: เตือน
0: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
1: เขาเตือนผมแล้ว
0: นะครับ
1: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
0: แน่นอนนะครับ

0: น้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
1: ผม
0: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะคร
1: ับ
0: ธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
1: อ้าวเหรอเขาจะทำ
0: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
1: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
0: อยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
1: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
0: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็ส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
1: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
0: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
1: ร
0: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
1: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
0: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกบนกระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
1: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
0: อยู่ขั้นเลยครับ
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
1: ๆ
0: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
1: ้
0: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
1: บ
0: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
1: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
0: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
0: ี่
1: ย
0: ครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้ว
1: กรับกรับ
0: เดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
0: บวมแล้วผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นเบือนบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: กระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: ทีก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเอ๊ะเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บเงี้ย
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึง

0: เริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ้ยเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่งขา
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ
1: เขา
0: จะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเข่าลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวแล้วจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู่นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
2: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
3: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
2: มีภูมิต้านทานกับเลือดทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
3: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
2: ไตมีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
3: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
2: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
3: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
2: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี้ยมีอาการอะไรบ้าง
4: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
2: แผลเป็นนันปากนี่เจ็บไหมคะ
4: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
2: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
2: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะ
5: ใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมน

0: ไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ดีใจที่มันลด
0: โอเคค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับ1เนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เ
0: พราะว่าคุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชูหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: แบบกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิ่งถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่าช
2: าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเค
2: ค่ะ
1: คุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรคร
2: ับ ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคคร
2: ับ คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะ แล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไป
1: โอเค
2: นั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบริโต้ทำเป็นเบริโต้มาโบกับข้าวสุก
1: อันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปรตีน
0: ครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึง
2: น้ำสต๊อกไก่
0: ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดรูทให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: ครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปั๊บครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่าง
0: น
1: ี้ก็พอได้นะคะใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมออกไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะ
0: ก็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาครับ
1: กำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่
0: ที่มันสูงหน่อย
1: ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลย
0: ใช่
1: แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: ได้เลย
0: เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ครับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้านแล้วก็บีบครับคุณหมอรสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะคร
0: ับจากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก
1: ็
0: น่าจะเป็นพรีเวิร์กเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส
1: ่
0: วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้อาจจะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับผม

0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักโขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักโขมนะครับ
1: ผักโขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักโขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามิน A เยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดงนึง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันต้องเพิ่มน้ำนิดนึงครับต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: ปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกันสองอย่างนะครับโอเคครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะครับใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ใน VTR ครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับ

0: นี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบนนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: ร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
0: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
0: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลต์ออกมา
0: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
0: ลดนิดนึง
1: ต้องไปออกกำลังกายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร
1: ่
0: นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหาอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้ว
1: ไ
0: ม่ผ่านผมเสียเสีย
1: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลย
0: ครับ
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับคุณหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลย
1: มัน
2: จะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
0: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี่นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับอาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็หุ้ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้าเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่น่าใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเฮ้ย
2: เฮ้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตกใจเลย
4: ผมตกใจจริงเลย
2: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมบุ้ยครับ
4: โอ้เจอคุณคือแพทริกครับ
2: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
4: ไม่ใช่ครับผม
2: คุณชื่ออะไรนะครับ
4: แพทริกครับผม
2: again please
4: แพทริก
2: แพทริก
4: yes
0: Leo Ray
2: มันคืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผมว้า
2: วไอ้นี่นะครับ
1: ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้ครับผม
2: ไอรอนแมนทำตกไว
1: ้ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
2: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
2: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
2: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอเค
2: โอ้ยาวของอยู่ครบไหม
1: ครบดี
2: ดีมากไปเฮ้ยจะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไงฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
2: ไลท์แปลว่า
1: แสงสว่าง
2: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับครบเซตครับพี่บ๊วย
2: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
1: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
2: สำหรับเรื่องของ
1: นะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
2: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิลไล
1: บอกได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
2: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
2: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
2: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
2: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
2: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
2: ์คุณไม่ได้ครับ
1: ครับผม
2: งั้นผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
2: เขาบอกว่าคนหัวโล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
2: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ

0: คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: 2นักกีฬา
1: ครับผม
0: 3เด็ก
1: ครับ
0: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
0: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี้เราจะนะครับ
0: ได้ไหมครับได้ไหมครับ
2: ต้องได้ครับต
0: ้
2: อง
0: ได้ใช่ไหมครับ
2: ต้องได้
0: ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับพี
0: ่ยังไม่หนึ่ง
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปกันเลยพี
0: ่
1: เดี๋ยวเราไปกันเลย
0: ยัง
2: ครับผม
3: ไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วย
0: คือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
0: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
0: ท่านนี่คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
0: คุณหนุ่มนะ
1: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M 1นะครับคือบูฟการเคลื่อนที่นะครับ M 2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M 3นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะอะไรเกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟแบบนี้เหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไป
1: ถูกต้องครับผม
0: เหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์
0: คือ motivate เหมือนกัน
1: motivate
0: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมาช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
0: ใช้เท้าไปแล้วครับ
1: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
0: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
1: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปึ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
0: มาแล้ว
1: ปึ้มนะครับแค่สิบพอนะครับ
0: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: กี่ครั้ง10ครั้ง
1: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
0: เหนื่อยครับ
1: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับ10พอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองครับผมโอเคครับพี่บวย
0: เฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะ
1: ผมว่ากลับก่อนนะ
0: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นมั้ยครับ
1: พี่เมื่อกี้เข้าน้ำมา
0: สู้สุดมากหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้ใช่มั้ย
1: ซอยเท้าพี่
0: เฮ้เร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิฝาดพิงเร็วขมวดเร็วเ
3: ลื่อ
0: นเลื่อนอีกเราหายเจอดิเร็วดิเร็วเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฝาดนะครับโยงโยงเร็วเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปสุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation มาเร็วเยี่ยมสุด
3: เยี่ยมครับ
0: ต่อเนื่องโอเคครับพี่กินไฟก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนักเฮ้ยเป็นไงครับ
3: เฮ้ยเหนื่อยวอร์มอัพนี่วอร์มอัพนี
1: ่นี่วอร์มอัพครับพ
3: ี่นี่ motivate ทำไมปากซีดครับ
1: ไม่ใช่คือเป็นแค่พลังนิดนึง
0: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
0: นักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
0: ก็ทำแบบนี
1: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บวยสามารถแตะถึงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บวยไม่สามารถที่จะทำแต่ไม่ถึงนะครับไฟดับ
0: oh,
1: ไฟดับก่อน okay. มิดซีมิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอเวอเรจนะครับรีแอคชั่นหมายถึงว่า
0: ค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
0: วัดมันจะวัดได้เลย
1: วัดได้เลยครับ
0: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอกว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
1: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชชัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยครับดูนะครับดูการพุชชัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชชัพทั่วไป
0: นะครับพื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
1: 5 4 3 2ปุ๊บ
0: อ๋อไปซ้ายครับปุ๊บ
1: ต้องเร็วปุ๊บเอากี่อ่ะเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วๆกว่านี
0: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
1: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดจ้างไป7นะครับreaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
0: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
1: วัดให้เรา
0: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
1: ตัวเองได้ด้วย
0: เราจะรู้ว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
1: ถูกต้องครับลงเกรงกระท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับเฮ้ยลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่ทางนี้ทางนี้นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับคอร์ดิเนชันสัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้โหเรื่องต่อเรื่องครับสู้มาลงให้สุดแก่งกันท้องต่อเยี่ยมครับ
4: เมื่อกี้ได้15ครั้ง
1: 15ครั้งนิดไหมครับ
2: อุ้ย
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ไว
4: ้ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้Fit Light เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
4: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬาแต
1: ่
4: ละประเภทก็ได้ด้วย
1: ได้ด้วย
5: ใช่ครับ
4: เพราะ

0: ช้ความว่องไวเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: 3M เหมือนเดิม
1: ครับ
0: อ่ะเริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
1: โยน
0: มาซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเคโยน
1: ปุ๊บ
0: พอไฟ
1: ขึ้นนะครับ
0: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้องมากด
1: ปุ๊บแล้วก็
0: จ่ายคืน
1: ปุ๊บ
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง
1: 10ครั้ง
0: โอเค
1: ดูนะครับ
0: มาครับ
1: ด้านนู้นครับบิด
0: โอ้ย
1: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วรับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดง4เกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงลูกครับหลังเอ้ยนั่นแหละครับลงสองมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
2: โอเคแ
1: ล้วโอเคครับผม
0: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
2: มิด7มิด3ครับผม
0: โอ้ถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
1: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
0: เปลี่ยนเป็นลูกบอล
1: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
0: สมมติส่งปุ๊บ
1: แต่ปุ้งปุ๊บ
0: อ๋อถ้าไปดังถ้าไป
1: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแต่นะครับปุ้งแต่นะครับ
0: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
1: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับจังหวะ
0: เหมือนลูก
1: นะครับครับลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
0: ได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: แต่ว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับ
3: ค่ะ
0: ต้องถามน้องเพราะว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
3: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ63ค่ะ
0: ว้าว
3: อายุงามนะคะวัยงาม
0: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
3: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดาธรรมดาอยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
0: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกันน่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลฟ์มาก่อนไหมครับ
3: ไม่เคยรู้
0: ไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: ในการใช้ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลฟ์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี
0: ้อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให้
1: พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
0: แกนลำตัว
1: แกนกลางลำตัว
0: นะครับได้แกนลำตัวนะครับ
1: นะครับดูนะฮะ
0: ในการที่จะพัฒนาขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
1: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
0: ครับผม
1: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปุ๊บด
0: ู
1: ป
0: ุ๊บ
1: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับจับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
3: กลางเหรอ
1: ขอเข่าตั้งฉากนะครับตี3 2
0: เริ่ม
1: เริ่มครับ
3: อ้าว
1: เริ่มตกใจตกใจนั่นแหละครับเร็วเร็วนู่นเลยฮะน่ะเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเห็นถึงนู่นโอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
0: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
1: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะฮะต้องกลางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
0: ผลเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
0: เจ๋งว่า
3: โอเคใช่ไหม
1: โอเค
3: โอเค
0: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
1: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะคร
3: ับ ช
1: ิดขึ้นนะครับกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้ว
0: เก
1: รงนะฮะ
0: กลางขาเรากลางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันจะมันต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
1: มากขึ้น
3: ก็ลองดู
0: ยากขึ้นทำไงครับ
1: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
0: เดี๋ยวพี่ก็ยื่นก่อน
1: เดี๋ยวยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
0: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
1: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
0: ท้าทายลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
1: เว
0: กบอร์ดใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องทรงตัวพอสมควร
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวคุณแพทย์สิทธิ์ทำให้ดู
1: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัว

0: นะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการสตรองบอร์ดนะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
1: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
0: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
1: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
0: นะฮะ
1: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
0: ก็ยากดูจังหวะแปะ
1: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
0: ขึ้นเรื่อย
1: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
0: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิวไปคือถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
1: โอเคขอบคุณครับคุณทัศน์สิครับ
0: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
1: พี่พัฒน์เป็นไงคร
0: ับ ผมว่าพี่พัฒน์ทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
2: ้เออโอเคใกล้ไหม
0: เห็นไหมเห็นลงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับถ้าทางเบื้องต้นนะครับ
1: ส่งตัว
0: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้า
2: เป็นที่
0: สามไม่ใช่เหรอเจ้าเออพี่เจ้าครับพี่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เจ้าเหรอพี่อ้าวโทษทีนะครับพี่อ้าว
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: แรงมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับสี่สามสองเริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
0: ับ เซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะต้องมีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับนั่งด้านหลังก้นด้วยดูนะฮะเยี่ยมครับดึงเกรงเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
1: เยี่ยมเลย
0: โอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัดอยากถามพี่พัดนิดนึงว่าผมชอบพี่พัดมากอยากถามพี่พัดว่าความรู้สึกในการเล่น
2: สนุก
1: ไหมคร
2: ับ
1: มันสนุก
2: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวทไง
2: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
0: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
2: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก่อนพี่พัดจะไปพี่พัชจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
0: ครับผม
1: ผมร้อนเล่นครับพี่พัชจะเย็นเหมือนจะโชว์
2: กำลังหาเสาอยู
1: ่เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
0: ครับผม
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
0: เฮ้ย
1: ประตูน้องภูมิน้องภูมิครับแน่น้องภูมิน
0: ะครับผม
1: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้ทำตัวเลยลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุรุตหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
1: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
0: ี้เซตไว้ข้างบนนะคร
1: ับ ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
0: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์จัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดแอคทีเวททำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
1: โอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
0: เป็นเตอร์ดูนะครับตรงกลางของฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันรวมกันนะครับจังหวะแล้วนะครับปุ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปั๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปั๊บกระโดด
1: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
0: ้ได้ครับ
1: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
0: ครับ
1: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
0: เตรียม
1: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู
0: ่ครับผมกันสู้ๆครับ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
3: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
0: แฟนตา
1: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
0: แสบตาโอเคคร
1: ับกันครับเข้าใจมาก
0: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
1: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
4: 9ครั้ง
1: 9ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
4: average ก็1วินาที
0: ประมาณ10วินาทีได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
3: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฟิตได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
0: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บวยนี่เลยครับผม
1: นี่คือ
0: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
1: า
0: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
5: คาดเดาทิศทาง
0: นะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
1: ันได้ 3M เหมือนก
0: ั
1: น
0: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดอบลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
1: ก็คือตัวเนี้ยต
0: ั
1: วน
0: ี้ครับผม
1: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราต้องรอ
0: ร
1: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
0: ครับผม
1: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
0: ครับผม
1: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
0: ับจำนวนครั้งได้จำนวนครั้งได
1: ้นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: 30วินาทีได้เท่าไหร
0: ่ได้คร
1: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
5: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกันเก็บข้อมูล
1: ทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
0: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
1: ทำได้อีก
0: ทำได้อีกครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
1: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ย
0: ร
1: ีแอคชั่นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
0: ครับผม
1: คนที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
0: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปังนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
1: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงก็ไปได้อีก
0: ไปได้อีก
1: มันก็เป็นเกม
5: ได
1: ้อีก
5: เกมได้
1: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
0: ้ขอโทษทีครับสุขภาพสุขภาพ
1: ที่วันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไมอ่ะ
5: ใช่ครับ
1: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลาไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือภาวะที่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาที่ผิดปกติไปเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำให้ผนังเส้นเลือดมีรูรั่วถ้าเกิดเส้นเลือดรั่วอย่างรุนแรงมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าจอประสาทตาขาดเลือดได้ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้ก็ตามันมัว
0: ๆตาข้างไหนมัวคะ
1: ตาข้างขวานะ
0: โอเคมัวมากี่วันแล้วคะเนี่ย
1: มัวมาประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: ตามัวลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ตามัวลงจู่ๆมันก็มัว
0: มันมัวทันทีทันใดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปขยายม่านตาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปจอประสาทตาแล้วมาดูกันนะคะอาการและความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาขออนุญาตแบ่งคร่าวๆเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ระยะนี้อาการก็จะยังไม่มีอะไรนะคะมีแค่จุดเลือดออกแล้วก็จอประสาทตาในบริเวณรอบนอกบวมได้ทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดมีจุดเลือดออกหรือว่ามีการรั่วของเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณจุดภาพชัดก็จะทำให้เกิดตามัวอันนี้ต้องรักษานะคะส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงต้องรักษาเพราะว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีเลือดออกในน้ำวึ้งตามีจุดรับภาพชัดบวมรวมทั้งเกิดจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะคนไข้เอาคางวางตัวนี้นะคะศีรษะชนไว้เลยค่ะหน้าผากชนโอเคขึ้นทางขวานะคะขึ้นซ้าย

0: ค่ะ
1: อาการของคนไข้รายนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานในระยะที่ยังไม่รุนแรงมากเนื่องจากยังไม่เกิดเส้นเลือดใหม่แต่เผอิญว่าที่บริเวณจุดภาพชัดมีอาการบวมเกิดขึ้นเลือดรั่วอันนี้นะคะอันนี้เป็นของตาข้างซ้ายซึ่งเป็นตาข้างที่ปกตินะคะอันนี้ตาข้างขวาที่ผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตอนนี้มีเลือดบังอยู่นะคะและนี่ก็คือจุดเลือดออกที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตานะคะจอประสาทตาเท่าที่หมอดูเนี่ยน่าจะมีอาการบวมด้วยคงต้องดูเรื่องภาพถ่ายตัดขวางอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีจุดรับภาพชัดบวมแล้วค่ะ
2: ระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้อาจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นได้เช่นมองเห็นภาพไม่ชัดมีจุดหรือเส้นสีดำคล้ายอยากย่อยลอยไปมามีอาการตามัววิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นหรือสูญเสียการมองเห็น
1: ถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้ค่ะมีเพียงแค่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีก็พอแล้วโรคจุดเลือดออกต่างๆบางทีจะหายไปได้เองแต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่รุนแรงหรือมีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตาหรือว่าผ่าตัดในกรณีที่มีจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกค่ะหลังจากที่เราพบว่ามีจอประสาทตาบวมแล้วนะคะวิธีการรักษาอันนึงก็คือว่าต้องฉีดยาเข้าน้ำพุ้นตาแล้วหลังจากฉีดยาแล้วเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีนึงดูว่าต้องฉีดกี่ครั้งจอประสาทตาถึงจะยุบบวมให้ได้เหมือนคนปกตินะคะทีนี้ผลการรักษาก็อาจจะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับการคุมน้ำตาในเลือดด้วยวิธีการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะน้ำตาลสะสมไม่ให้เกิน 7% นะคะนอกจากนี้ยังต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพราะว่าต่างก็มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดทั้งสิ้น
2: คนไข้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตาซึ่งปฏิบัติได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่มีรสเค็มหวานและมีไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง
1: สุดท้ายก็คือต้องมาตรวจตาทุกปีหรือว่าอาจจะต้องบ่อยกว่านั้นถ้าแพทย์แนะนำให้มาถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาจักษุแพทย์ค่ะถ้าเป็นเบาหวานอย่าลืมมาตรวจตากับหมอทุกปีนะคะ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

มันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
4: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
5: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
3: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
5: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
3: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ย

0: ก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะ
0: ถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิฮี
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยไหม
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป
2: .3
0: ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอยู่ที่ว่าเด็กแต่ละปจะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พรา ะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก
0: ็จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆก็ยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่ไหมครับ
0: ครับดื้อไหม
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
3: จริ
0: งงั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหากับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรอคุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็ก
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเรา
0: ก็เป็นตัว
2: เราจะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยที่อยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเขาบอกกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆได
2: ้ได้โดยที่ไม่หมุดหงิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่าการสายกลางนะคะแล้วมีคำอะไรอีกคะพอประมาณค่ะไปคำแรกเลยที่คีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิกันที่ดี
1: ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
2: นะฮะ
1: เป็นวิจัยอีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
2: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
1: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
2: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
1: จริง
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปในอาชีพอื่นๆแต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
1: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
2: ครูส่วนใหญ่นะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวล
1: า
2: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
1: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูกไหม
2: บางคน
1: นะครับผม
2: บางคน
1: เพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
2: ใช
1: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
2: มีเวรด้วย
1: มีเวรด้วย
2: ดูเวรทานข้าว
1: คาบบางทีต่อกันด้วย
2: บางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วข้าวต่อไปสอนต
1: ่
2: อกินแบบ ดีพานจะจุกด้วยค่ะรีบรีบรีบรีบรีบรีบ
1: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
2: ด้วย
1: และสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
2: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
1: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงไหมเจ็บคอหรือมีสุขภาพเร
2: ื่องสบาย
1: มีไหมครูครับ
2: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
1: ็
2: คือเรื่องของเจ็บคออ
1: ่าเป็นไรครับครูครับ
2: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
1: ก็คือต้องใช้ตลอด
2: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบ เพราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
1: เยอะ
2: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
1: ก็ต้องใช
2: ้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
1: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
2: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรื่องถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีและต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
2: อ๋อได้ค่ะมีอีเมล
1: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
2: ็แอดค่ะ
1: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต่อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยๆเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีและก็มีความสุขด้วยกันกับ Work With A Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะเด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
0: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็เป็นหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมาคุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพักอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คุณครูก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างเดินเข้าไปหานักเรียนเดินหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อย
1: โดนฮะคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเนี้ยการใช้ข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะคุณหมอครับ
2: คุณครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว
1: ่า
2: การจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้วอ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศทีอาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากเพราะคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าท่าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะแล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลากำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆเหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Bonjour, je suis Dr. Pinky
1: ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
2: โทษค่ะ
1: หมอขอโทษราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

รัตชุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์และรายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นอะไรมาครับวันนี
3: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
1: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
3: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
1: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับหมอวัดความดันคุณสุพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
3: ครับผม
1: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
3: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
1: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
3: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
1: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: 800,000 ตัวต่อปี
1: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
0: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
1: Low Barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า Monitor Animal Monitor Animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมาส์นะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่า มันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับ

0: แบบหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราอ่ะทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบ1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทําการแยกตัวผู้ออกไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่เนี่ยมันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็

0: ให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่าหนึ่งขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝรั่งน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจา ในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrierไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นกรองเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได
2: ้ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีเครื่องนี้คือ เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์

0: ตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรน์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
2: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใยเห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโคลนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
0: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการ

ใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะดูว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช่
1: โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: Oh,
2: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับ okay. เพราะนั้นเราเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่า ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: Food
1: Choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิต
1: okay.
2: แล้วก็ดิสคัสกันมาอย่างนานแล้วครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
2: จริงถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็

0: จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ต้อมเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะเราก็เลยกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
1: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
0: อ้าว
1: จริงๆครับปกติก็แม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับแล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า6โมง7โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันไม่หิวผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
0: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
1: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
0: จริงๆต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารงั้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได้คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: คราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างนี้คนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่าอันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทำ IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
0: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น. 11:00 น.เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึงอันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
1: ่
0: วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเออเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดคนผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเคไม่จับแต่อกไก่กับไข่
1: ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค่ะ
1: แทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้

0: เด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
1: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่กระบอกไข่ต้ม
0: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมฮะ
1: จะเศร้านิดนึงละ
0: คราวนี้ถ้าเกิดกลับไปเป็นซีเรียลล่ะครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะเอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
1: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอันนี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมคนที่เป็นเชฟ
0: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
1: ถูก
0: ใช่
1: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตนะคะจะดีกว่า
0: น่าสนใจครับ
1: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
1: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
0: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
1: โอเค
0: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคป่ะ
0: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหมคร
1: ับ okay.
0: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
1: โอเค
0: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
1: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนาะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึงอันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
0: วง
1: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
0: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
1: อ๋อใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
0: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นไงบ้างครับต้มเลือดหมู
1: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช
0: ่ไ
1: หมคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
0: อ
1: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
0: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
1: ค
0: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานๆที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเรียนตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตักแล้วเขาไม่ชิมด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำตาล1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
0: ใช่
1: ฮะเสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรถมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะมันจะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่มั้ยคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตด้วยอาจจะบอกว่าชิม

0: นิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบรุมตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับ
0: จ้ะ
1: บางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
0: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
1: ัน
0: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเนาะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองย
1: ัน
0: ครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
1: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
0: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราต้องกินเพื่อเที่ยงบ่ายๆเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
0: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก
1: ็
0: เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคพีนด้วยแล้วก็มีพวก
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอก
1: อืม
0: ใช่
1: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
0: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
1: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
0: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือก
1: ครับ
0: อย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพ
1: ี่
0: เลือกขนมปังละใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอ
1: ัน
0: ที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟลกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟลกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
0: อ
1: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบริออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบริออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บริออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บริออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเปิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหร
0: ือ
1: ถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก
1: ็
0: คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อค
1: ือ
0: เวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่
1: ม
0: นะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็น
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโดบด
1: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
0: ับแต่มันไม่อร่อยอะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
1: ใช่ครับ
0: มันต้องปรุงยังไงด
1: ีปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: บัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำแล้วหวานเค็มพอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอด
0: ี
1: บวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ทำไง
1: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง
0: ่
1: ายๆเนี่ยนะครับเป็นสครัมเบิลเอ็กคนให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังม
0: ัน
1: จะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่
0: า
1: ญ
0: ี่
1: ปุ่นเนี่ยคนน่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว
0: ่
1: าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
0: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมชนิดนึงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอัน

0: ที่สองคือเนตโตทำจากถั่วถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีเนตโตแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
1: น้ำจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วย
0: อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
1: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับเนตโตกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ขออาหารจีนแล้วกัน
1: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
0: โอเค
1: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี้ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี้ยครับพี่เอกว่าไงบ้างคร
0: ับ ถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ้ะเช้า
1: อันนั้นอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
0: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยอาจจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้งๆถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
1: ถูกครับถูก
0: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
0: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
0: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
1: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
0: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
1: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทำให้เนื้อมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ำมันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่เนี่ยมันจะไม่อุ้มน้ำใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทำเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเนี่ยครับเราก็จะกำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไป
0: โอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านแล้ว
1: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
0: okay.
1: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวไหม
0: เราจะ
1: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: เติมแป้งมันได้
1: เติมแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
0: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังระวัง
1: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือว่าซื้อของแล้วฟรอเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับถามว่าทำได้ไหมครับ
0: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
1: ครับ
0: กับอันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างนี่มันจะเป็นตามฤดูกาล
1: ถูกครับ
0: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่ว่าอะไรเลยเขาก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดๆก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่สองก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัว คุณค่าทางอาหารก่อน
0: ใช่
1: ว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
1: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

หน้าของเราเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการว่ามีริ้วรอยชัดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ30ปลายๆภาวะการเหี่ยวหรือว่าการแก่ของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือการโดนแสงแดดภายในแสงแดดที่ส่องมากระทบหน้าเราเนี่ยมันประกอบด้วยรังสี UV โดยเฉพาะคนผิวขาวนะคะคนผิวขาวเนี่ยมีเม็ดสีค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนผิวคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยก็เลยสามารถส่องผ่านลงไปในผิวหนังชั้นลึกได้มากกว่าทีนี้การป้องกันโดยหลักเนี่ยก็คือต้องทากันแดดส่วนใหญ่ก็จะถามกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเราใช้ SPF สูงๆเนี่ยมันก็จะดีในการป้องกันแสงแดดนะคะจริงๆมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า SPF 60หรือ SPF 100เนี่ยค่าป้องกันแดดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มหรือว่าทำงานในร่มเช่นทำงานในออฟฟิศนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดมากคุณหมอแนะนำให้ใช้ SPF ประมาณ15นะคะแต่ถ้ามีการทำงานที่อาจจะต้องมีการไปสัมผัสแสงแดดมั่งเช่นไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปเดินถนนอะไรอย่างนี้อาจจะใช้ประมาณ SPF 30นะคะแต่ถ้าต้องออกแดดจัดๆนะคะหรือมีการเล่นกีฬากลางแจ้งคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ SPF 60นะคะค่ากันแดดของแสงแดดนี่มันสามารถกันได้2อย่างก็คือกัน UVA กับกัน UVB นะคะถ้าเกิดว่าค่ากันแดดสำหรับกัน UVB เนี่ยจะขึ้นตรงบริเวณยากันแดดว่าเป็นคำว่า SPF แต่ถ้าค่ากันแดดที่กัน UVA เนี่ยจะเป็นค่าที่เรียกว่า PA ถ้า PA เนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในร่มก็อาจจะเป็นประมาณ PA 1บวกถึง2บวกแต่ถ้าเริ่มมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะเป็น PA 2บวกถึง3บวกปริมาณการใช้กันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกันแดดแบบครีมเนี่ยง่ายๆคือว่าหมอแนะนำให้บีบมาประมาณ1ข้อนิ้วก่อนแล้วก็ทารอบแรกหลังจากนั้นก็บีบอีก1ข้อนิ้วแล้วก็ทารอบ2แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้กันแดดแบบน้ำก็แนะนำว่าให้ใช้ปริมาณเท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนแดดสมมุติเราป้องกันแดดแต่เราไปอยู่หน้าเตาร้อนๆเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่เราไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการแก่เร็วแบบตรงไปตรงมาเหมือนแสง UV นะคะแต่มันทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราสัมผัสอะไรร้อนๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระคือฝ้าอันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการแก่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ expression หรือว่าการแสดงสีหน้าเยอะๆนั่นก็คือว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะพอเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะใช้สะสมกันเป็นปีกล้ามเนื้อเนี่ยก็จับจำแล้วว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันก็จะหดตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นผลที่ว่าทำไมพออายุ 30-40 แล้วเนี่ยคนที่มีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเช่นอาจจะเป็นนักแสดงหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเราแต่เขาอาจจะชอบใช้กล้ามเนื้อในการหัวเราะหรือ expression หน้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ค่อนข้างถาวรได้นะคะหลังจากอายุ40เป็นต้นไปถ้าเราอดนอนหรือว่าพักผ่อนน้อยจุดสังเกตเลยคือว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นมีริ้วรอยแล้วก็จะเหี่ยวง่ายนะคะจะดูไม่สดใสนะคะแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบตาเราเนี่ยก็จะดำคล้ำอันนั้นเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยขยายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการอดนอนเนี่ยยังทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนที่ผิวหน้าถ้าเกิดว่าเราอดนอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยสร้างน้อยลงนะคะผิวเราก็จะบางลงผิวก็จะเหี่ยวง่ายนะคะกระดูกก็จะพรุนง่ายการที่เราทานเหล้าหรือสูบบุหรี่ซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเช่นโรคความดันนะคะแล้วก็โรคหัวใจนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เกิดการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสคือเป็นอนุมูลความเครียดเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งทำให้เกิดการแก่ของผิวเนื่องจากว่ามีการสร้างอนุมูลอิสระมาค่อนข้างเยอะ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิรา360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุมั้ยฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้คือการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จึงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: งั้นแปลว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อมหนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อบริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิด

0: วัน
1: ครับ
0: ก็ทำให้มีการสึกหล่อขึ้นนะครับ
1: ในวัยรุ่นอะไรเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
0: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
1: นะโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป์
0: สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
1: เพราะมันอันตรายมาก
0: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียอะไรในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
1: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
0: บอ
1: กมันได้เลยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6-7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
0: ในผู้ชายพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
0: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต้องไปแหบหามน้ำมา
1: แบกน้ำหาม
0: เข่าซึมหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้มากขึ้น
0: มากขึ้น
1: ครับแบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
0: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้
0: นเนาะเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหล่อได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้วนะครับ
1: แล้วการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้เลย
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี้
0: ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ย
1: อ
0: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้ครับ
1: ครับอาจารย์ลองอธิบายเห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมุติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกร
1: ั
0: ม
1: แบ่งเท่ากัน
0: นะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้ากระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นน้ำหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: ก้าวที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ครั้ง9ก็ 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
1: นแค่นี้
0: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100
0: กิโล
1: ถึง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: ล้วแต่ว่าจะลุกเร็วไหม
0: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเราร้อยคลายเป็น 3-400 กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่

0: ครึ่งกิโลเดียวลงที่เขามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
1: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6 7เท่าตัว
0: 6 7เท่าตัว
1: 6 7เท่าตัวนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งบ่ายกระโดดครบ1ครั้ง
0: คู
1: ณ6เข้าไปก็เป็น300
0: กิโล300กิโล
1: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
0: อาจารย์ผมนึกถึงผมเล่นแบด
1: อ๋อ
0: กระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
1: ลงสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เขาเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงกระแรงตัวคูณเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวม
1: ครับ
0: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
1: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะ
1: ครับ
0: มันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบแกรบ
1: กายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
1: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนเตือนผมแล้ว
1: อ
0: ี
1: กนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
1: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6 7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวเหรอเขาจะทำ
1: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได้
0: กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
1: อยู่รอบต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือไหนของเข่า
1: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
1: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
1: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
1: บนล่างเสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
1: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
1: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
1: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
1: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
0: บ
1: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
0: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
1: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้น
0: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
1: ี่
0: ย
1: ครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
0: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
1: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับแล้วเดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
0: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
1: ผิดมุมไปนิดนึง

0: ครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นเบือนบวมน้ำการอักเสบหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะคร
1: ับ
0: จนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที
1: ่
0: เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเออเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บงี้ม
0: ันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนครูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก
1: ่
0: ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิวความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี้
0: แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไปพร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสอง
0: คร
1: ั้
0: งมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างในนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวแล้วจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีเนี่ยสึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมครับ

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าดูแลของทีมแพทย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับอีกในกรณีหนึ่งก็คือในช่วงของการให้เคมีบำบัดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: ข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินใบเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่ขาด้านหน้านะครับตัวตรงเท้านำเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้แหล่งคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับหายมือเข้าหากันนะครับก็มือโอเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี้เราก็อยู่ประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะคุณพิมพ์เป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: โอเคครับ
0: ได้นะก็จ็อกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ำหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมันอาจจะมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผักขึ้นเราผักทีละข้างนะครับด้านขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆฟอนเราก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะครับใหม่ๆก็อาจจะทำประมาณสัก 6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดขึ้นนะครับขึ้นไปด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับ1นะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้า2ข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มใบเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือยางนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบิดตัวไปด้านข้างนะครับกลับมานะครับบิดหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายเรานับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ 6-8 เที่ยวคราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับเอามือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดมือหงายนะครับลดมือลงนะครับว่าข้างลำตัวลองทำประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพิมพ์มุงแซมเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
2: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลยแต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ว่าทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
1: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กำลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ในเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็น

0: คลินิกเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความกังวลในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทำให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: แล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
2: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
4: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
3: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
4: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
3: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกค่ะก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหล

ก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะหากคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เพราะว่า
0: คุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชูหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตู

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: กีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอน

0: เครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะอุ้ยถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
2: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟ
1: okay,
2: เชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเคค่ะคุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะ
1: คร
2: จริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรครับ
2: ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารเราต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคครับ
2: คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะแล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไปนั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบรโต้ทำเป็นเบรโต้มาโบกับข้าวส
1: ุกอันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปร
0: ตีนครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึงน้ำสต๊อกไก่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึง

0: จะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดรูทให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: อ่าครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปั๊บครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาก
1: ำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลยใช่ใช่แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: ได้เลย
0: เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ทับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้านแล้วก็บีบครับคุณหมอรสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะคร
0: ับจากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก็น่าจะเป็นพรีเวิร์กเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส่วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะ
0: ค
1: ตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับ
1: โอเค

0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักขมนะครับ
1: ผักขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดงนึง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างนะครับครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ในวิทยาครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบนนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: ร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
0: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
0: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะยืด
1: มันก็จะใช่ครับเมลต์ออกมา
0: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
0: ลดนิดนึง
1: โอเค
0: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหาอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้วไม่ผ่านผมเสีย
1: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลย
0: ได้ครับ
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับคุณหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลยมันจะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับจดต้นมอบให้แล้วก็หุ้ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้ามเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่น่าใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนหรือว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเออ
2: เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตกใจเลย
3: ผมตกใจจริงเนี่ย
2: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมบุ้ยครับ
3: โอ้เจอตัวจริงเลยแพทริกครับ
2: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
3: ไม่ใช่ครับผม
2: คุณชื่ออะไรนะครับ
3: แพทริกครับผม
2: again please
3: แพทริก
2: แพทริก
3: yes
4: Leo Ray
2: มันคืออะไรครับ
3: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผม
2: ว้าวไอ้นี่นะครับออกกำลังกายได
3: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
2: ไอรอนแมนทำตกไว
3: ้ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
2: มันทำงานยังไงครับ
3: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
2: ได้ครับคุณแพทริก
3: ครับผม
2: Nice to meet you โอเคแพทริก
3: โอเค
2: โอ้ยาของอยู่ครบเลย
1: ครบดี
2: ดีมากไปจะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไงฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
3: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหมแสงสว่าง
2: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับ ครบเซตครับพี่บวย
2: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
3: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
2: เรื่องของการ
3: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
2: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิไลท
3: ์บอกได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
3: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
2: ครับผม
3: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
2: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่
3: นะครับแสนกว่าครับ
2: หลักแสนเหรอ
3: ครับหลักแสนครับ
2: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
3: แค่นี้แหละครับ
2: ว้าว
3: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
2: ์คุณพี่ครับ
3: ครับผม
2: ผมขอท้าเลย
3: ได้ครับ
2: เขาบอกว่าคนหัวล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
3: ครับผม
2: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
3: ได้ครับ
2: 1คือบุคคลทั่วไป
3: ใช่ครับ
2: 2นักกีฬา
3: ครับผม
2: 3เด็ก
3: ครับ
2: 4ผู้สูงอายุ
3: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
2: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
3: 4กลุ่มนี่เราจะนะครับ
2: ได้ไหมครับ
3: ต้องได้ครับ
2: ต้องได้ใช่ไหมครับ
3: ต้องได้
2: ครับได้ใช่ไหมคร
3: ับ ได้ครับพี
2: ่ยังไม่ถึง
3: ได้ครับ
2: ยัง
3: เดี๋ยวเราไปกันเลยพี
2: ่
3: เดี๋ยวเราไปกันเลย
2: ยัง
3: ครับผม
2: มึงไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วยคือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
3: ฟิตไลท์ครับ
2: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
3: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
2: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
3: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุม
2: ค
3: อนโทรล
2: คุณหนุ่มนะ
3: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M 1นะครับคือบูทการเคลื่อนที่นะครับ M 2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M 3นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
2: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟแบบนี้เหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไป
3: ถูกต้องครับผม
2: เหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
3: ครับผมอันนี้ประยุกต์
2: คือ motivate เหมือนกัน
3: motivate
2: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
3: 3M ครับผม
2: โอ้เยี่ยมเลยครับ
3: ผมจะให้พี่บ๊วยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมาช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
2: ใช้เท้าไปแล้วครับ
3: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
2: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
3: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปึ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่มั้ยนะครับผมนะครับผม
2: มาแล้ว
3: ปึ้มนะครับแค่10พอนะครับ
2: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
3: ครับผม
2: กี่ครั้ง10ครั้ง
3: เดี๋ยวพี่บัวดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
2: เหนื่อยครับ
3: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับ10พอนะครับเดี๋ยวให้พี่บัวทดลองเองครับผมโอเคครับพี่บัว
2: เฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะ
3: ผมว่ากลับก่อนนะ
2: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นมั้ยครับ
3: พี่ยีเข้าน้ำ
2: ครับสุดมากหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
3: ครับผม
2: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้ใช่มั้ย
3: ซอยเท้าพี่เร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเ

0: ปาดพิงเร็วขมอนเร็วเลือด
1: ไหนอะ
0: เลือดดิเร็วหายเจอดิเร็วดิเร็วเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฟันนะครับโยกโยกเร็วเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปสุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation มาเร็วเยี่ยมสุด
1: เยี่ยมครับ
0: ต่อเนื่องโอเคครับพี่กินไฟก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักนักเฮ้ยเป็นไงครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยวอร์มอัพนี่วอร์มอัพนี
0: ่นี่วอร์มอัพครับพ
1: ี่นี่ motivate ทำไมปากซีดครับ
0: ไม่ใช่คือเป็นใช้พลังนิดนึง
1: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬานักกีฬาทีมชาติน
0: ัก
1: กีฬาระดับโลก
0: ครับ
1: ก็ทำแบบนี
0: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตฮิตเนี่ยถึงว่าสามารถแตะถึงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บ๊วยไม่สามารถที่จะทำแตะไม่ถึงนะครับไฟดับไฟด
1: ับ
0: ก่อนมิสมิสแล้วก็อีกอย่างนึงคือ average นะครับ reaction หมายถึงว่า
1: ค่าเฉลี่ย
0: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
1: วัดมันจะวัดได้เลย
0: วัดได้เลยครับ
1: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอก
0: ได้
1: เลยว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
0: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชชัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยครับดูนะครับดูการพุชชัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชชัพทั่วไป
1: นะครับ okay. พื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
0: 5 4 3 2ปุ๊บ
1: อ๋อไปซ้ายครับ
0: ต้องเร็วนี่ปุ๊บเอากี่อย่างเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วเร็วกว่านี
1: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
0: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดตั้งไว้7นะครับ reaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
1: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
0: วัดให้เรา
1: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
0: ได้ด้วย
1: เราจะดูว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
0: ถูกต้องครับลงเกรงท้องเกรงก้นหันทางนี้ครับลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นั่นนี่นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับ coordination สัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้โหเรื่องต่อเรื่องครับสู้มาลงให้สุดไก่กระท้องรอต่อเยี่ยมครับ
2: เมื่อกี้ได้15ครั้ง
0: 15ครั้งมิดไหมครับ
2: อ
0: ุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ไว้
1: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
0: ได้
1: แต่ละประเภทก็ได้ด้วย
0: ได้ด้วย
3: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือหมายความว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
1: ที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมด
0: เลย
1: มันดีไซน์โอ้โหเจ๋งมากเลยเพราะผมอยากฝึกรักบี้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอล
0: นะครับ
1: ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: 3Aเหมือนเดิม
0: ครับ
1: อ่ะเริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
0: ครับโยน
1: มาซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเคโยนปุ๊บพอไฟข
0: ึ้นนะครับ
1: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้อง มากด
0: ปุ๊บแล้วก
1: ็จ่ายขึ้น
0: ปุ๊บ
1: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง
0: 10ครั้ง
1: โอเค
0: ดูนะครับ
1: มาครับ
0: ด้านนู้นครับบิด
1: โอ้ย
0: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วครับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดง4เกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงนู่นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงส่งมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับต่อเนื่อง
3: โอเค
0: เร็วโอเคครับผม
1: โอ้เท่าไหร่ครับ
3: มิด7มิด3ครับผม
1: โอ้ถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
0: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
1: เปลี่ยนเป็นลูกบอล
0: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
1: ส่งปุ๊บ
0: แต่ปุ้งปุ๊บ
1: อ๋อถ้าไฟดังก็ไป
0: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแต่นะครับโอ้แต่นะครับ
1: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
0: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับ
1: จังหวะเหมือนลูก
0: นะครับหยอดลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลายได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยครับ

0: นี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับต้องถามน้องว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
1: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ63ค่ะอายุงามนะคะวัย

0: นะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี
1: ้อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให้
0: พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
1: แกนลำตัว
0: แกนกลางลำตัว
1: นะครับได้แกนลำตัวนะครับ
0: นะครับดูนะฮะ
1: ในการที่จะจัดเซตขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
0: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุสำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
1: ครับผม
0: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บ
1: ดู
0: ปึ
1: ๊
0: บครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับจับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
2: แกนกลางเหรอ
0: เข่าตั้งฉากนะครับ4 3 2
1: เริ่ม
0: เริ่มครับ
2: อ้าว
0: เริ่มตกใจตกใจนั่นแหละครับเร็วเร็วดูเลยฮะน่ะเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเดถึงนู่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
1: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
0: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะฮะต้องกลางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
1: ผลเป็นไงบ้างครับ
0: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
2: จังหวะ
0: ประ
2: พันธ์เนี่ย
0: โอเค
2: โอเค
1: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
0: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
2: ชิด
0: ขึ้นนะครับแกนกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นและเกร็งนะฮะ
1: กลางขา
0: เราก
1: ลางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันจะต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
0: ถูกต้องครับผม
1: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
2: ก็ลองดู
1: ยากขึ้นทำไงครับ
0: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
1: เดี๋ยวพี่บ้านยื่นก่อน
0: เดี๋ยวพี่บ้านยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
1: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
0: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
1: ลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
0: เว
1: กบอร์ดใช่ไหม
0: ครับ
1: มันต้องทรงตัวพอสมควร
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวคุณแพทย์สิทำให้ดู
0: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
1: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
0: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งนะครับนะครับ
1: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
0: นะฮะ
1: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
0: ก็ยากดูจังหวะแปะ
1: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
0: ขึ้นเรื่อย
1: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
0: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิวไปคือข้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
1: โอเคขอบคุณครับคุณพัชครับ
0: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
1: พี่พัชเป็นไงครับ
0: ผมว่าพี่พัชทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
2: ้เออโอเคใกล้ไหม
0: เห็นไหมเห็นลงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับท่าทางเบื้องต้นนะครับ
1: ทร
0: ง
1: ตัว
0: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
2: เป็นที่
0: ส
2: ั่
0: นไม่ใช่ครับเจ้าพี่เจ้าครับพี่
1: ไม่ใช่ไ
0: ม่ใช่เจ้าพี่โทษทีนะครับพี่อ้าว
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: แรงมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ4 3 2เริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
0: ับเซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเรามีเซฟอยู่เกรงท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับทั้งด้านหลังก้นด้วยดูนะฮะเยี่ยมครับดึงเกรงเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะโอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์นิดนึงว่าผมชอบพี่พัฒน์มากอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่น
2: สนุก
1: ไงคร
2: ับ
1: มันสนุกใช่ไหม
2: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวดไง
2: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
0: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
2: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก่อนพี่พัชจะไปพี่พัชจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
0: ครับผม
1: ผมร้อนเลยครับพี่พัชจะเห็นเหมือนจะโชว์จริง
2: ร่างหาเสาอยู่

0: ไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
1: ครับผม
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
1: เฮ้ย
0: เปิดตัวน้องภูมิน้องภูมิครับแน่น้องภูมิน
1: ะครับผม
0: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้ทำตัวให้ลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุชหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
0: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
1: ี้เซตไว้ข้างบนนะคร
0: ับฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
1: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดแอคทีเวททำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
0: โอเค
1: ครับผม
0: เดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางของฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันร่วมกันนะครับจังหวะรับนะครับปึ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
0: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
1: ้ได้ครับ
0: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
1: ครับผม
0: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
1: เตรียม
0: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู
1: ่ครับผมกันสู้ๆครับ
0: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
2: อย่าเปิดแฟนนะอย่าเปิดแฟนนะ
0: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
1: โอเคครับ
0: กันครับเข้าใจมาก
1: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
0: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
3: 9ครับ
0: 9พลาดไป1ครั้งนะครับ
3: average ก็1วินาที
1: ประมาณ10เมตรได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
2: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฝึกได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
1: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บ๊วยนี่เลยครับผม
0: นี่คือ
1: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
0: า
1: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
4: มือของเราน
1: ะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
0: ันได้ 3M เหมือนก
1: ั
0: น
1: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
0: ก็คือตัวเนี้ยต
1: ั
0: ว
1: นี้ครับผม
0: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราก็ต้องรอ
1: ร
0: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
1: ครับผม
0: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
1: ครับผม
0: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
4: ับจำนวนครั้งได้
1: จำนวนครั้งได
0: ้นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
4: ครับผม
0: 30วินาทีได้เท่าไหร
1: ่ได้คร
0: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
4: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
0: ทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
1: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
0: ทำได้อีก
1: ทำได้อีกนะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
0: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ย
1: ร
0: ีแอคชั่นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
1: ครับผม
0: คนที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
1: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปั้งนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
0: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงก็ไปได้อีก
1: เออไปอีก
0: เออมันก็เป็นเกมอีก
4: เป็นเกมได้
0: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
1: ้ขอโทษทีครับสุขภาพ
0: ที่วันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไมอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดตุบๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
2: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
3: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปและทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าสืบเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปวดถี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
1: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
0: Dream Minute Talk Do and Don't
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สามัญประจำบ้านตอนตาแดงแค่มองแรงอ่ะก็ติดได้นะ
6: โอ้ยฝนตกหนักมากดีนะเนี่ยตกตอนใกล้ๆเป็นกันเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแน
7: ่นี่ยังไม่เป็นลูกหมาอีกเหรอเนี่ย
6: ยังนี่เขาเรียกเปียกพอเซ็กซี่ดูเสียงเธอก่อน
7: เซ็กซี่มาก

0: เป็นอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้ว่ะตาแดงว่ะเรียบร้อยไม่ทัน
0: ไงอ่ะ
1: แลบลิ้น
0: หายเหรอวะ
1: ลอง
2: แลบลิ้นใส่กันแบบนี้ตาแดงก็ไม่หายหรอกค่ะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: ที่แลบลิ้นใส่กันเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยทำให้รักษาตาแดงแล้วก็ไม่ได้ช่วยป้องกันตาแดงด้วยนะคะ
0: แล้วพวกเราต้องรักษายังไงอะคะ
2: โรคตาแดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะให้ยาหยอดตามาหยอดค่ะถ้าเป็นอาการช่วงแรกๆจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงแสบตาเคืองตาหมอจะให้หยอดตาถี่นิดนึงทุก 1-2 ชั่วโมงแต่พอเรารู้สึกดีขึ้นการหยอดตาก็จะห่างออกไปหน่อยเป็นทุก 4-6 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องป้ายตาไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
2: พิเศษแน่นอนเลยค่ะอันที่1หยุดเรียนกลับไปบ้านเลยค่ะอาจจะประมาณ3วันด้วยซ้ำแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วต้องพักผ่อนนะคะงดใช้สายตาแต่ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องออกไปข้างนอกต้องใส่แว่นกันแดดค่ะเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะส่วนเรื่องที่2เวลาน้ำตาไหลหรือระคายเคืองเนี่ยใช้ทิชชู่เช็ดตาแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งถังขยะปิดให้มิดชิดอย่าวางเกะกะนะคะอาจจะแพร่กระจายเชื้อได้แล้วขอเสนอแนะให้อย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าเพราะเราเช็ดแล้วเช็ดอีกก็จะทำให้มันหมักหมมนะคะทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายเรื่องต่อไปไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเชื้อโรคจะหมักหมมมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดตั้งแต่พูดมาคือการล้างมือเพราะว่าตาแดงเนี่ยจะมีน้ำตาออกมาตลอดและในน้ำตามีเชื้อโรคไม่ว่าจะหยอดตาหลังหยอดตาสัมผัสลูกตาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องล้างมือตลอดเลยค่ะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างดีเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
0: เข้าใจแล้วค่ะ
2: ไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตาแดง

0: เฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
1: ยาลูกกรพี
0: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
1: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
0: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
1: กินลูกกรไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ย
0: เขาผสมสเตียรอยด้วย
1: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
0: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้ออ
1: ้วนธรรมชาติ
0: เหรอ
1: จริง
0: แกกินสเตียรอย
1: ไม่จริงพี่สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่ออ
0: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
3: ครับผม
0: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
3: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
0: ครับ
3: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
0: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยหรือไม่มีสเตียรอย
3: ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
0: คือชุดนี้
3: น
0: ะครับ
3: ก็คือนี่
0: ใช่ครับอาจารย์คร
3: ับ คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
0: ได้เลยครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยนะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
0: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
3: ใช่ถูกต้อง
0: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
3: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
0: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
3: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำ
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดเนี่ยครับดูด

0: ยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
1: หยดไปที่ตัว S ตัวช่องนี้
0: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
1: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับ
2: หลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
0: มันจะมีขีด
2: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
0: ครับถึงจะบอกว่า
2: ตั้งครรภ
0: ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยเนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยจะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยจะขึ้น2ขีด
2: สมมุติเราดูไปปุ๊
0: บ
2: ขึ้นมามี
0: ครับ
2: เราควรทานต่อไหมครับ
0: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
2: ไม่ควรทานต่อ
0: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
2: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยโดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
0: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
2: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอย
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
0: ใช่ครับ
2: okay.
0: แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
2: ค
0: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยมาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
2: เป็นเดือน
0: จะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
2: ทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
0: เปลี่ยนไป
2: อ
0: าจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
2: อารมณ์แปรปรวนนี่ยัง
0: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
2: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
0: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทหลอน
2: มึ
0: น
2: ห
0: ง
2: ิ
0: ดต่างๆเกิดขึ้น
2: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
0: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
2: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
0: นะ
2: ต่อไปกระดูกพุ่น
0: กระดูกพุ่นนะ
2: หัวใจโต
0: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
2: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
0: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
0: ถ้าคนที่ตั้งใจเดี๋ยวมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
2: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วย คันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
0: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
2: แล้วภายในล่ะครับยา
0: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
2: ึ
0: ่งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
2: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
0: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
2: แล้วที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
0: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
2: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
0: ท้องไม่ท้องครับ
2: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
2: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ครับ
2: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
0: ใช่ครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักกันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิฮี
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยไหม
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป
2: .3
0: ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละป.จะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก็
0: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
0: คุณครูครับดื้อไหม
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
3: จริ
0: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหาให้กับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรอ คุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็กอะ
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนอะวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเราอะ
0: เรา
2: จะคุยจะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเขาบอกว่าเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูคนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆเขายังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆได
2: ้ได้โดยที่ไม่หมดอีกง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์เราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่าทางสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณค่ะไปคำแรกเลยจริงๆคีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิการที่ดี
1: และตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
2: นะฮะ
1: เป็นวิจัยอีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
2: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
1: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
2: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
1: จริง
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปใน อาชีพอื่นๆแต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
1: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
2: ครูส่วนใหญ่ถ้าถามว่าครูส่วน

0: ใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวล
1: า
0: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
1: ี่แหละปัญหาสำคัญเลย
0: บางคน
1: บางคนนะ
0: ครับ
1: ผมเพราะอย่างสมมติว่าค่าเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
0: ใช่
1: แต่ครูก็บอกว่าบางที
0: มีเวรด้วย
1: มีเวรด้วย
0: ดูเวรทานข้าว
1: คาบบางทีต่อกันด้วย
0: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วคาบต่อไปสอนต
1: ่อ
0: กินแบบทีพานจะจุดด้วยค่ะรีบ
1: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
0: ด้วย
1: และสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
0: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
1: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงมั้ยเจ็บคอหรือมีสุขภาพ
0: เรื่อง
1: มีมั้ยครูครับ
0: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
1: ็
0: คือเรื่องของเจ็บคออ
1: ่าเป็นไรครับครูครับ
0: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
1: ก็คือต้องใช้ตลอด
0: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนนะบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
1: เยอะ
0: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นก็ต้องเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
1: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
0: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีและต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนี่ครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
0: อ๋อได้ค่ะนะมีอีเมล
1: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
0: ็แอดค่ะ
1: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต่อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
3: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้า

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็เป็นหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมา คุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพัก อย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้ว อันนี้ก็คุณครูก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนเดินหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อย
1: โดนครับคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเนี้ยการใช้ข้อมงข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรกันไหมครับคุณหมอครับ
2: เป็นครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว่
1: า
2: การจับไม้แน่นๆอะไรอย่างนี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้ว
2: ค่ะ
1: อ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศที่อาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่อันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน

0: 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลากำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆ เหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10-10 ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากอะเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำใหเกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อน

0: ุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
1: ได้ครับ
0: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
1: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
0: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
1: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
0: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
1: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
0: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
1: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแต่20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
0: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
1: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
0: 21
1: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
0: ไม่เคยค่ะ
1: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มเนี้ยเราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายสบายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ดคอคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวเลยไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ๋อค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนางส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกขั้นเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อยที่

0: ตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
1: ห
0: ั
1: วลีลาดิ
2: สังเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยวปกติหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องครับพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะใครประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะน้องโ
0: ทสวัสดีคร
4: ับ ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
5: อะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพี่

0: ี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
0: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
0: หายใจก่อนหายใจก่อน
2: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่า

0: จริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
1: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
0: จริงเหรอวะ
1: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
0: คืออะไร
1: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
2: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
0: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่าเนี่ยมานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
1: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
3: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
1: ปวดอยู่เลยนะตอนน
0: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
3: คาดอะไรไม่ถึง
4: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
0: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
3: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
0: า
3: ะ
0: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
5: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
6: มีเซช
3: อบมีสิทธิ์หรือยังคะ
0: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
1: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
0: หาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
5: ค
3: ่
5: ะ
3: โอเค
5: ประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
3: ่ไหนโอเคปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะ
0: โอเคครับนำเลยครับยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเส
1: บ
0: ของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
0: ก็
1: คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: บางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี้เหรอ
1: หลายปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้

0: วิธีการหลายๆอย่าง
1: ผสมกันใช่ไหม
0: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
1: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ส่วนหนึ่งนะฮะ
0: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวด
1: ปวด
0: นะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
1: แค่คลายตัวเฉย
0: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
1: ครับ
0: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
1: ต้นตอใช่ไหม
0: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุอย่างไรนะครับ
1: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
0: อาการเบื้องต้น
1: เราร
0: สังเกตง่ายมากส
1: ัง
0: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
1: ๆครับ
0: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
1: ท่าเดิม
0: ซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะ
1: ครับ
0: อาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม่ได
1: ้ไม่ได
0: ้ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาญ
1: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
0: ์อาการที่เราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
1: ครับ
0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
1: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
0: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
1: ส่วนใหญ่มาจากอะไรสาเหตุ
0: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยทำงาน
1: ที่พบบ่อยๆก็คือ
0: ก็จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
1: ๆ
0: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
1: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
0: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
1: ก็มีผลนะคุณหมอ
0: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไปอย่าง
1: นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่า
1: ปวดแขนตรงนี
0: ้ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
1: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
0: เราอาจจะต้องหนึ่ง
1: ต้องทานยาไหม
0: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
1: พฤติกรรมเหรอ
0: พฤติกรรมก่อน
1: พฤติกรรม
0: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
0: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
1: ็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาส คนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศแล้วเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้า

0: เรื่องเสร็จเรื่องรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
1: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
0: ครับผม
1: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
0: ยู่ในระดับไหนหมออ
1: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
0: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
1: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
0: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปอย่างนี้เหรอฮะ
1: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งด้วยหลังจะปวด
0: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างนี้คุณหมอ
1: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
0: มันสบายแค่ตอนนั่ง
1: มันสบายแป๊บเดียว
0: พอ
1: น
0: ั่
1: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
0: 90องศาน
1: ะครับเจ็ดราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
0: ่ครับ
1: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
0: ะครับไม่ต่ำลงมาก
1: ไม่ต่ำเกินไป
0: ไม่สูงเกินไป
1: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ 10-20 องศา
0: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
1: เกี่ยวกับพวกก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
0: เหรอฮะแล้ว
1: หยุดไม่ได้
0: แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี้
1: เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
0: นะฮะ
1: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
0: ช่วยผ่อนคลาย
1: ด้วยตัวเอง
0: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้บ้าง
0: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
1: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอะไรเงี้ยหมอ
1: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
0: มีผล
1: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได้
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆ ก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขา

0: อารวมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: รู้สึกเหมือนก
1: ัน รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: อืมใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนถ้าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากละกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืน
1: เ
3: ลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ดูของเราต่อก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: นี่เอาไม่ได้ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นต้องพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรับอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับการ
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: สลับการก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะสามท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
3: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
3: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะปกแข็งมาเลย
1: โอ้โห
3: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงคือมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้เป็นหนี้ขนาดแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม

0: 3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
0: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลน
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ

0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่และเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่าง
1: ๆและสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลก

0: เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

วัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวีตผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกิจสกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: ราวนี่อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
1: ครับผม
0: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
1: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
0: นะครับตรงนี้แถวๆนี
1: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอายุแปลว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะครับเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นสิ่งที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในRama Sharingนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะขอบคุณวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ซ้อมกันอยู่ใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ ฮะซ้อมกันอยู่อยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลยครับ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอากันพี่เขาเล่นลิปโบแล้ว
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิปโบตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาก็ได้เบาๆตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยซ้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนคือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนนะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนและ9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวให้น้องไปโยนบอลให้ขึ้นที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี้จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้เราก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: 지려는 차.
1: 봐봐. 또빠이 자, เดินหน้านะคะ. 피 ถอย หลัง แล้วก็ เดินหน้า รับ.
2: 오케이. ควรวาง 2 ขาหรือ 9 เดียว? แล้วแต่
1: 9 ขาเดียวค่ะ. ขาซ้ายนำ.
2: ขาซ้ายนำ.

0: าแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
1: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์สไลด์แล้วก็ล้มหนีล้มหนีใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
0: ปล่อยไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเข่าลงก่อน
1: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
0: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: คะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนนะกิ้งต
1: ั
2: วอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ยลองดู
1: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่ได้เชิงว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ
1: ตอนนี้มออะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโร่ได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโร่ทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: หนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลอ่ะทำ
0: ไงใช่ไหมคะ
1: อยากลอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: สัก10ลูกนะคะ
1: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะยัง
0: เหนื่อยไหมคะ
1: จะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง

0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทางตึกไ
2: ปเอาไปนะย่อทำผมปุ๊บลบไปอย่าจับมือปล่อยมือก่อนปล่อยมือปุ๊บไป
0: ไปเป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปุ๊บไปอ่าปุ๊บเล่น
3: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาส่วนหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
3: ปุ๊บเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้วน
1: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วน
3: ใช่
2: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี
3: ้ถ้าสมัยใหม่ปิ้ง
2: ปึ๊บ
3: ปิ้งออกเลย
1: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: โอเคครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นรับตีแล้วมันแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ ขาวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้กาแฟมา
3: ทีม
2: นี้
3: ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี
3: ้ก็มารอแล้ว
0: โอเค

0: ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี
1: ่นะครับ
0: รับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟเชื่อหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: วลาเวลาเวลา
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆนะครับเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่โอ้ชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคก็ได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เริ่มฟื้นความหลังนิดนึงก็จะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายมาพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง

0: คขอบคุณครับ
1: โอเค
2: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพและก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราชคร
1: ับ ศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้สมัยก่อนนะผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะแม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยแล้วมีเสื้อกลาวใส่ทับโอ้โห
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้ปรับตรงนี
1: ้แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยเหร
2: อคิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้างนะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดนะคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
2: ถ้าตั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้นะ
2: ครับครับ
1: วิ่งแบบนี้
2: ก็เราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
2: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนั้นนี่แบบโอ้โหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
2: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
2: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
2: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
2: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลย
2: นะฮะ
1: นั่นก็คือสมควร
2: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
2: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได้
2: แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
2: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
2: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
2: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
2: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
2: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
2: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์มปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
2: มือ
1: ของภรรยาครับ
2: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่าน
2: คง
1: ศึกษาร่วมกันครับ
2: ครับ
1: ก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
3: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์
2: คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
2: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
2: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
2: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
2: ใหญ่เลยนะไฟออกเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
2: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงคร
2: ับหลอดไฟก็
1: จะอยู่ภายในนี้แหละครับ
2: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
2: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยหรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมดเลย
2: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ได้ทุกส่วนเลยครับ
2: อ่ะแสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
2: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
1: มากกว่านี้มีอีกครับ
2: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
1: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
1: ครับด้วยความยินดีครับ
2: เชิญครับ
3: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในศิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
2: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
1: ครับ
2: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
2: ครับ
1: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
2: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
1: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิ
2: ม
1: แต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
2: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
1: ได้ดีขึ้น
2: เพราะว่าภาพมันชัด
1: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
2: มีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
2: อันนี้ยืนได
1: ้ครับยืนได้ครับ
2: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
1: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได้
2: ครับ
1: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
2: ้ ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์
1: ใช่ครับ
2: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
1: ครับ

0: หมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งสมมติผมเป็นคนไข้นะจะไปเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับอย่างนี้เลยเขาจะยืนตรงนี้เลย
1: ครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยแล้วครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะคร ับ
1: เอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าเซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับอันนี้แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชูตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอด
1: ค
0: ุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: งมันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำในการ
0: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับอ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
0: ใ
1: ช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอ
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่แหละคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้
0: อ๋อตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได
0: ้ก็เนี่ยกำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงหนามากคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นะ
1: ครับนี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำมันปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียวแล้ว
0: ก็จะกันรังสีได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมาก
0: คร
1: ับ จริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเยินอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
0: อ้าวเหร
1: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
0: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
1: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
0: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
1: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
0: ไปยุโรป
1: ไปยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
0: จาก ที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
1: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
0: ม
1: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
0: อันนั้นคือปอด
1: นั่นคือปอดครับ
0: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่เลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
0: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
1: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
0: เดียวกันเลย
1: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
0: ์
1: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
0: ให้เห็นชัดขึ
1: ้
0: น
1: ให้เห็นชัดครับ
0: อันนี้ก็คือดูกระดูก
1: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปิดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
0: ้
1: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
0: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่ยาวๆยื่นมานี่น็อต
1: ครับ
0: ไปสกรูยึดกับกระดูก
1: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
0: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
1: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
0: ให้กระดูกมัน
1: เชื่อมกันซะก่อนครับใช่ครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
1: อย่างนี้แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะ
1: ไม่รู้
0: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
1: ถูกต้องเลยครับ
0: เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือกระดูกหัก
1: แต่สีเทาขาวดำนี้ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโรคเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมาก
1: ครับ
0: กระดูกจะเทา
1: ๆครับ
0: นี่กล้ามเนื้อ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ไขมัน
1: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
0: ไขมันมันจะ
1: เป็นรังสีแพทย์ได้
0: แบ่งชั้นหมดเลยนะ
1: อย่างนั้นแหละครับ
0: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรช
1: ั้
0: นไหน
1: ชั้นไหน
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
1: จะไม่จำเป็นครับ
0: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องแล้ว
1: ดูได้ครับ
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงไปแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกครับ
1: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เลดี้หมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่าง
0: ๆ
1: แต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
0: มันจะสลายไปเอง
1: ไปสลายไปเอง
0: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
1: วิ่งชนไป
0: กระเด้งมาทางนี้ไปได้มา
1: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
0: ก็จะหายไป
1: หายไปอย่างนั้นครับ
0: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่หรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
0: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรียกเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
0: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ก็ดื่มได้เลย
1: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
0: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
1: ใช่
0: มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
1: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
0: แบเรียมซัลเฟต
1: ใช่ครับ
0: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
1: ครับ
0: เครื่องเอ็กซเรย์
1: แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกระหว่างเนื้อเยื่อได้
0: เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
1: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
0: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
1: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
0: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
1: ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
0: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
1: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับหากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
0: ขนาดนั้นเลย
1: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
0: เอาจริงๆนะ
1: ครับเอาเลยครับ
0: เทเลยนะ
1: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
0: เหมือนนมเย็น
1: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
0: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
1: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
0: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
1: ครับครับ
0: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
1: ้
0: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
1: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
0: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
1: อาหาร
0: อยู
1: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
0: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
1: กับกลืนแป้งเลย
0: ในเวลาเดียวกันเลย
1: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม่
0: อ๋อแสดงว่าคลื่นนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
1: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
0: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่อง
0: คือถ่ายหลายครั้ง
1: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยครับ
0: แล้วพอเอาภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
1: ใช่ครับ
0: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
1: ใช่งั้นครับถูกต้องครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
1: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
0: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
1: ครับถ้าแป้งแบเรียลซัมเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมานี่แหละครับ
0: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได้
1: ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยครับ
0: อ๋อปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัย
0: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
1: ์ไม่มีผลครับ
0: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
1: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
0: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโร
1: ค
0: พอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือน
0: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
1: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อต
1: คร
0: ับเห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
1: 3ภาพ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: นะฮะเพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพคุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
1: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
0: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้คืออมไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก
1: ็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
0: คือแป้งนี่แหละ
1: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
0: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขนได้นะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนนี้มัน
1: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
0: มันจะเล็กนะฮะ
1: ใช่
0: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
1: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
0: โอ้โหครับ
1: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
0: ไหลลงมาแล้วอ
1: ย่างนั้นแหละครับ
0: อยู่ช่วงอกละ
1: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
0: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหาร
3: มันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
1: ี้ไม่เรียบอย่าง
3: น
1: ี้
3: มันจะตะปุ่มตะปั่มขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
3: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะปั่มยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้พี่ความผิดปกติ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือแบบเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
3: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
3: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
3: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
1: อย่างนั้น
3: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนเพราะรักษาได้ทันท่วงที
1: ได้ทันท่วงที
3: โอ้นี่ถือว่าประโยชน์มากนะ
1: ครับครับ
3: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
3: CT scan
1: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถึงว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
3: คือ CT scan
1: คือ CT scan ครับ
3: ก็ละเอียดขึ้น
1: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
3: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
1: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
3: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
1: ใช่ครับ
3: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
1: ครับครับ
3: นะครับคือเครื่องนี้
1: เครื่องนี้แหละครับ
3: นี่คือ CT scan
1: ครับเครื่องนี้แหละครับ
3: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
1: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
3: เครื่องนี้นี่นะ
1: ครับสามารถตรวจได
3: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
1: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
3: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
1: สามมิติเราก็ทำได้ครับ
3: หม
1: ุ
3: นได้หมดเลย
1: หมุนได้ครับของคน
3: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
1: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
3: นะครับ
1: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก
3: ็ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
1: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
3: ค
1: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
3: เส้นเลือดสมองแตก
1: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
3: ้
1: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส้
3: โรคหัวใจ
1: โรคหัวใจ
3: หลอดเลือดหัวใจตีบ
1: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
3: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
1: สามารถเดี๋ยวเชิญคุณกิ๊ฟด
3: ู
1: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
3: CT สแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
1: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
3: คือเห็นได้รอบด้าน
1: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
3: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถพลิกมาดูอีกมุมนึง
1: อีกฝั่งนึงได้เลยครับได
3: ้ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
1: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
3: ้
1: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
3: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
1: ใช่ครับ
3: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
1: ก็สามารถดูได้
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
1: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
0: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
1: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
1: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
1: ที
0: ่นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
1: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับครับเช
0: ่นเป็นอะไรครับเห็นครับ
4: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
5: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
0: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลกก
1: ็
0: จะเป็นตัดทีละส่วน
1: ไป
0: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
1: ึ
0: งด้านล่าง
1: ครับ
0: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
1: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
0: 0.6
1: ครับไม่ถึงมิลละครับ
0: โอ้โห
1: 0.6
0: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
1: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
0: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะครับมันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
1: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราตัดความหยาบหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
0: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไประ
1: หว่างรอยต่อซะอีก
0: มันเลยต้องเล็ก
1: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
0: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
1: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
0: อ
1: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
0: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
1: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
0: และเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับ มาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
0: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นี่คือหน้าห้อง
1: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่าง
1: ครับก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
0: คร
1: ับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
0: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
1: ครับใช่
0: แล้วก็
1: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
0: ้อ๋อแล้วมันเป็นรูปภาพ
1: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
0: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
1: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
0: อ
1: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
0: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
1: ครับ
0: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: เส้นประสาท
1: เส้นประสาทได้เลยครับ
0: พูดง่ายถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบแล้ว
1: ครับครับ
0: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครบถ้วนแล้วครับ
0: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
0: ้ครับ
1: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อน หรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
3: โอ้โหแล้วมันจะละเอียดกว่า
1: ละเอียดมากเลยครับ
3: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเส้นประสาททุกอย่าง
1: ทุกส่วน
3: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
1: ใช่ครับ
3: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
1: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆแต่ต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
3: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
1: านกว่านานกว่าครับนานกว่า CT scan
3: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
1: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
3: นอนแบบนี้นะ
1: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
3: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
1: ครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเน
1: ี่
3: ย คุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
1: ้
3: วินิจฉัย
1: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
3: ม
1: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
3: ์
1: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
3: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนครับ ที่เราเห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
1: ครับ
3: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
1: ครับได้ครับ
3: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
1: ครับ
3: ภาพความละเอียดนี่
1: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
3: สมมติเราอยู่นี้ตัดน
1: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
3: คือแนวนี้เลย
1: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
3: ตัดข้าง
1: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่น

0: หันเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
1: มองจากบนฟ้าลงมา
0: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้าง

0: สมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี้และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
1: อันนี้จะละเอียดกว่า
0: ละเอียดกว่า
1: ขั้นนึง
0: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อน soft tissue ดีมากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
0: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
1: ็ไล่ดูไปที
0: ครับด
1: ีแล้วชั้นความลึก
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
0: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
1: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
0: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับสมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
0: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: หมอครับ
1: อันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
2: ครับ
1: พามาชมทำไมล่ะครับ
2: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
1: ครับ
2: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
1: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
2: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
1: สแกน
2: ครับ
1: เพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
2: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์สุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
3: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
1: อยู่ในตัวด้วย
3: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomogram
1: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
3: เป็นเครื่องที่ในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสี positron รังสี positron เนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
1: ครับโอ้โหดูนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะเพราะว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
3: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
1: ่
3: ะ
1: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
3: ระดับโมเลกุลเลย
1: คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
3: แต่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
1: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
3: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
1: มะเร็ง
3: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
1: ถ้างั้นมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่างเลยของคนไข้เลย
3: ค่ะ
1: นะฮะ
3: หลักการดูอะค่ะคุณกิฟต์ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
1: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
3: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
1: ์
3: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเรา

0: สารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
1: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
0: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี้
1: ดูยังไง
0: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
1: สีแดงนี่นะ
0: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้อน
1: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
0: ้อนนี้ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
2: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
0: ใช่
1: ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันมาเลี้ยงตรงนี
0: ้ใช่
1: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
0: ้เราก็ต้องร
1: ู้ว่าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็ง
2: เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะ CT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิล
0: ครับ
1: มันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับ
0: ใช่
1: ดูจากตับแล้วยังไงฮะ
0: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี้เหม
1: ือ
0: นไม่เห็นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล้วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่อง PET CT Scan จะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT Scan ทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่อง PET Scan เพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
1: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้ง
1: คร
0: ับวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตราย
2: แต
1: ่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้
2: น
0: ใช
2: ่
0: หรือ
1: ว่า
0: บางส่วน
1: ฉายในการรักษา
0: หรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นไหนจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
0: ใช่
1: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
3: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
4: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมและก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทหนึ่งใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
2: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
4: ครับ
2: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
4: คืออะไรครับอีก2บทบาท
2: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
2: ครับ
4: ก็ต้องมาร่วมมือ ในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
2: ็บ
4: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มา
2: ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะ

ใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186

0: 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระประเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซาริเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจะอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกบางสะปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอคเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ
วิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรรัตนราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15 ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังบวชได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา

ชิ้นนี้ไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจ
จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปี

จจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทันทีทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมพลนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประมาณ 2,569 และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,570 รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอัลตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนตากเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลตรีเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาณเดชนราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัด
บ้านตราดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีเ
และณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาดลเดชราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราประสิทธิกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางประมาสูงสุมาวิทจังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 น.ถึง 20 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้

ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็น generate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
0: ครับ
1: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได
0: ้เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
1: ใช่ครับ
0: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
1: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
0: ์อะไรอะครับ
1: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
0: ์ตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
1: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
0: ู
1: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
0: ์
1: ทุนมนุษย
0: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่
0: ครับความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆถูกต้องครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ค
1: นทั่วไปบางทีก็ไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับ ในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอันหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
0: เพราะฉะนั้น

0: ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้องอ
0: าจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบแม้ก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหมนะ
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกิน
0: ครับ
1: เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
0: อ
1: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านเกาะเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
1: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต
0: ่โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยไหม
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้อาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บเลยอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate นะ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% ละกัน
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4-5ปี

0: 50,000เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็250,000
0: ละ250,000ฮะแล้วก็เอา250,000เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1 ล้านด
1: ัง
0: นั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1,250,000 บ
1: าท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นหมายถึงแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างงี้ฮะมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
1: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100 บาทเนี่ยคุณเอาเงิน10 บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10 บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาค
1: ือ
0: เขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10 บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะด
1: ัง
0: นั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณนั้น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้
1: อ
0: ประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ๆเงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เว วลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย์
0: ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงแล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่
0: ายมันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอ๋ออีกอันนึงครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกตินี่เราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แล้วดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเออเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: ทำงานได้ด้วยคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่ง ให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: ครับ
0: ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบล็อกเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
1: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่แผนก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมหมดก่อนนะครับ
1: หรือว่าคือ
0: ไ
1: ม่ว่าจะหนี้
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปบองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องมาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรืออาจจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำ

0: ส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมียวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมียว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆครับอาจารย์ครับเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยฮะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดหนึ่งนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
2: ต้องร
0: ี
2: บเลยนะ
0: ครับต้องรีบนะอาจารย์สักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
4: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
5: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่
4: คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อแค่หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
5: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรง

0: ไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่
1: คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนแค่วันใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝน
3: ปลายฝนชาปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนาพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: ครับจำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
2: กำล
3: ัง
2: อ
3: ัปเดตเลย
2: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
3: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
2: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรืออย่างผมอย่างอาจารย์อย่างนี
3: ้ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
2: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เนี
3: ่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
2: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสัก
3: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มนี้ก็จะสามารถมารับวัค

0: ซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300 บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คนะคะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
0: อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
1: อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะและกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
0: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
1: ฮะเดี๋ยวอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนมีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่านัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
0: คือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
1: ค
0: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
1: ันติดยากกว่า
0: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
0: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
0: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
1: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
0: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลยอันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอ

0: ตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอดนะคร
1: ับ สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนแค่บัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราไปหาพันกันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
0: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ใช่ก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่าถึงตอนฉีดวัคซ
0: ีนจะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: หรือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านก็ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินรัตน์คุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบความรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลยอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มิวเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่บาดใหญ่ให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะ
1: นะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: คร
0: ับอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ย
0: นะคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีกโลกใต้ของปี2022อยู
1: ่ค
0: ราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีกโลกเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีกโลกเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็ม แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: ละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโร่เหนือซีโร่ใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมี่ยวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีโรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน3ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายพันธุ์มากจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่เป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวแล้วสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: ครับคุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็มีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเน
2: า
0: ะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมีไข้
1: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
0: ์ค่
2: ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็สักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ย คยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะไม่จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หมอบอกว่าแบบตอนที่มีอาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: อันนี้เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันครับเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสานะด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่เดษา2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: อืมครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้วครับ
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่จะเข้ารับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลย
1: ขอให้ไปฉีดซะ
0: แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ดีอาจารย์ก็มีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2 เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะ
1: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่มั้ยอาจารย์มะเหมี่ยวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
2: ีย
1: น
0: ใช่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ๆครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ I am Paul ฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
0: อาจจะบอกอาจารย์มะเมี่ยวคืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้จำมะเหมี่ยวช่วยต่อคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
2: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2ใจทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่า คนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆค่าสิ่งแปลกปลอม

0: ภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนๆนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
1: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
2: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
1: ใช่ใช่ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
2: ับ นะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
1: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
2: 6เด
1: ือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
2: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
2: น่าเดาว่าใช่ฮะ
1: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมาที่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
2: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องก
1: ัน ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
2: ไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกณฑ์นภาได้คุณผู้หญิง
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
2: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทธริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ ก็จะคล้ายๆกัน
1: ครับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
2: ก็คือรอตุลาก็ได
1: ้65ใช่
2: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
1: ใช่ครับ

0: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ๆ
2: แต่จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยอ่ะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภาใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
2: ้เซตของ
1: เรา
2: ใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
2: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
2: พฤษภาพิจารณาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นพฤษภาพิจารณาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
0: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะ
2: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
1: คร
2: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
1: ก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
2: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
1: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซีโร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช
0: ่ๆ
1: ตรงนี้มันจะเป็น
0: สําหรับเด็ก3ปีที่เป็นคําถามอ่ะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
2: ค่ะนะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ATK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATKแต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
1: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
2: ็
1: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
2: ้
1: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเ

0: เราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได้ง่ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
0: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นแค่ไปจ่ายตัวยังไงก็ไม่ขึ้นสองขีดแน่นอน
0: ไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้นสองขีดนี่แล้วเป็นโควิดนะฮะ
0: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าใช่ต้องกันได้แค่3สายพันธุ์ให้
0: ครับเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ
1: ์
0: ซึ่ง3สายที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B 1สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B 2ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้ครับ
1: มีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
0: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสียครับ
1: แต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต
0: ่
1: ถ้าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมไปฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลยนะ
0: ครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
0: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ATK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกําลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกเนี้ยถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับ

0: คราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นส
1: ิ่
0: งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอแค่ๆเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
0: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับ
1: ครับนะครับได้อีกสักคำถามนะครับใน Facebook นะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้ปรดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที
1: ่
0: เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยสมมติจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซ
1: ี
0: โนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่าไฟเซอร์ Moderna ของโควิดเนี่ยฉ
1: ี
0: ดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต
1: ่
0: แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่านนะ
0: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
1: นะสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับ
0: คร
1: ับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะเป็นทั้งหมดก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรากับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของความ
0: โอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าหล่นมากอันนี้หล่นมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
2: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
0: อีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบาปตาบาปพอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อ

0: ใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการนวลป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
1: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
1: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
1: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้
1: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
1: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันนี้อย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
1: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
0: ่
1: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
0: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
1: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
0: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
0: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยครับแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
0: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
1: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
0: โอเค
1: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำ

0: ให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่ง และแบบมา เยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นเหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี้ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไหมนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะ ม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเรา

0: แต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่งสบายๆนะฮะโดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียด
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษา แต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: แล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากรู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนโรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นโรคเบาหวานคนไทยเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นทั่วโลกเลยที่เป็นโรคเบาหวานกันเยอะแล้วใครล่ะจะเป็นเบาหวานเป็นคนอ้วนหรือเป็นคนผอมวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับมาดูข้อมูลแรกกันครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่นะครับที่คนที่อ้วนและคนที่ชอบกินหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้บางคนครับที่ตัวผอมๆและกลายเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเบาหวานประเภทนั้นคือเบาหวานประเภทที่1ครับคนคนไข้กลุ่มนี้นะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งไปต่อต้านที่ตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ก็เลยกลายเป็นเบาหวานประเภทที่1เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็มีสิทธิ์เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันนะครับข้อมูลต่อไปครับถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนเลยข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่ครับว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเราก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเลยแต่โรคเบาหวานไม่ใช่เป็นโรคพันธุกรรม 100% นะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยครับเราเลือกกินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไงปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นอ้วนหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่มากำหนดว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานแต่เราทำตัวให้ฟิตตลอดเวลาก็ห่างไกลโรคเบาหวานได้เหมือนกันครับไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นข้อนี้ไม่จริงนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับเบาหวานมี2ประเภทเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยๆลงนิดนึงเบาหวานประเภทที่2ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณอายุน้อยแต่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ได้เช่นกันนะครับแต่ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราพบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับอาจจะเป็นจากอาหารการกินในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตประจำวันเนาะนั่งดูซีรีส์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเหล่านี้แหละทำให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นโรคอ้วนมากขึ้นคำนวณง่ายๆครับคำนวณดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2 อย่างผมนะหนัก75นะครับเอา75หารด้วยผมสูง183 1.83 ยกกำลัง2ถ้าเกิดดัชนีมวลกายมากกว่า25เป็นโรคอ้วนแล้วนะครับหรือมีโรคประจำตัวเป็นความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงมีโรคหัวใจและหลอดเลือดคนกลุ่มนี้แหละครับที่มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานเข้ามาคัดกรองนะครับแต่เรามีวิธีการง่ายๆครับที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีครับทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วครับ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวเลยไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนเอ็นมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาอึนช่างกราฟิกคันเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบนี้อ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้านี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อยที่สุดแหละดีเลย

0: อีตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
1: เฮ้ย
0: โ
1: มฮีลาดิ
2: สเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยปกติหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่คือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูในกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีครับ
4: ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
5: ทำอะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพี
4: ่อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
6: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ
4: ่
6: ะ
4: เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
6: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะ

0: จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไห
1: ม
0: จริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
1: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
0: จริงเหรอวะ
1: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
0: คืออะไร
1: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
2: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
0: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่านี่มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
1: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
3: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี
0: ้
3: เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
1: ปวดอยู่เลยนะตอนน
0: ี้ปวดไหมเน
1: ี่
0: ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
3: คาดอะไรไม่ถึง
4: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
0: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
3: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
0: า
3: ะ
0: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
5: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
2: มีเซ
3: มีสิทธิ์หรือยังคะ
0: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
1: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
0: ไปหาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
5: ค่ะ
3: โอเค
5: ประชุมก็ประชุมอุ้ยลืมไฟเป็นแค
3: ่นี้โอเคปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ
0: นำเลยครับเป็นไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: โรคยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะ

0: ต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
1: ครับ
0: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
1: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
0: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างหลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
1: ถ้าเฉียบพลันเนี่ยทานยาก็จะหาย
0: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
1: ครับครับ
0: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
1: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
0: ๆเป็นนาน
1: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
0: ผมบางเคสเป็นปีเลย
1: เป็นปีปวดอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: หลายๆปีเลยก็มี
1: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
0: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
1: ผสมกันใช่ไหม
0: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
1: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ส่วนหนึ่งนะฮะ
0: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
1: แค่คลายตัวเฉย
0: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขนดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
1: ต้นตอใช่ไหม
0: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
1: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
0: อาการเบื้องต้น
1: เรา
0: สังเกตง่ายมากสังเกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
1: ๆครับ
0: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
1: ท่
0: า
1: เดิน
0: ซ้ำๆวันนึง 6-7 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังขานะ
1: ครับ
0: อาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
1: ่ได้
0: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นรำคาญ
1: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
0: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
1: ครับ
0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
1: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
0: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
1: ส่วนใหญ่มาจากอะไรสาเหตุ
0: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยทำงาน
1: ที่พบบ่อยๆก็คือ
0: ที่จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
1: ๆ
0: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
1: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
0: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
1: ก็มีผลนะคุณหมอ
0: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไปอย่าง
1: นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าปวด
1: มีผลมาตรงนี
0: ้ปวดมือ นะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวด

0: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
1: เราอาจจะต้องหนึ่ง
0: ต้องทานยาไหม
1: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรมก่อน
0: พฤติกรรม
1: การนั่ง
0: การนั่ง
1: การยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
1: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
0: ทำกายภาพอะฮะ
1: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
0: ็
1: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
0: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
1: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
0: เรื้อรัง
1: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
0: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
1: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
0: ครับผม
1: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
0: ยู่ในระดับไหนหมออ
1: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
0: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
1: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
0: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
1: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังจะปวด
0: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างงี้คุณหมอ
1: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
0: มันสบายแค่ตอนนั่ง
1: มันสบายแป๊บเดียว
0: พอ
1: น
0: ั่
1: งไปนานปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
0: 90องศาน
1: ะครับ7ราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
0: ่ครับ
1: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
0: ะครับไม่ต่ำลงมาก
1: ไม่ต่ำเกินไป
0: ไม่สูงเกินไป
1: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10ถึง20องศา
0: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
1: เ
0: กี่ยวกับพวก
1: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
0: เหรอฮะแล้วมัน
1: หยุดไม่ได้
0: แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
1: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
0: นะฮะ
1: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
0: ช่วยผ่อนคลาย
1: ด้วยตัวเอง
0: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้บ้าง
0: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
1: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอะไรเงี้ยหมอ
1: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว
0: ่
1: าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
0: มีผล
1: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได้
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจม
2: ส์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: ร
1: ู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืน
1: มา
3: เลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่ออ่ะก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะ หร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ยืดเอาไม่ใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นก็พึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดจับarm and leg right ก็คือก็เริ่มท่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคันอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยเสร็จแล้วก็สลับกัน

0: สับเข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
1: สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะอ่ะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
2: เหนื่อยแทนเลย
1: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
3: ได้นะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
3: ร่างกายฟิตเลยนะปกแอนมาเลย
2: โอ้โห
1: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
2: ก็เลยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
4: เป็นลิสิวดวงทวารให้ใช้น้ำล้างส่วนก้นใช้ขี้ผึ้งป้ายยุบแน่นอนถ้าโผล่มาจากก้นต้องบีบให้แตกใช้เปลือกมะกรูดใส่เข้าไปในรูก้นก่อนนอนลิสิวดวงทวารใครไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีไหนใช้การรักษาได้หรือวิธีไหนใช้ไม่ได้มาดูวิธีการแรกเป็นลิสิวดวงทวารให้ใช้น้ำล้างส่วนก้นขอตอบเลยนะครับถ้าใครเป็นลิสิวดวงทวารและใช้วิธีการนี้ไม่จริงนะครับและไม่ควรทำอย่างยิ่งหลายคนเป็นลิสิวดวงทวารเชื่อว่าเกิดจากการที่ก้นเราไม่สะอาดนะครับเลยมีการใช้น้ำสวนเข้าไปเพื่อให้ก้นเราสะอาดซึ่งวิธีการนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายการสวนเข้าไปเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่จะทำให้ลำไส้ได้รับบาดเจ็บและเกิดการทะลุของลำไส้ได้ไม่มีการช่วยเรื่องของลิสิวดวงทวารซ้ำร้ายนะครับคนที่เป็นลิสิวดวงทวารอยู่เนี่ยถ้าเกิดการอักเสบและการสวนเนี่ยอาจจะเกิดการแตกของลิสิวดวงทวารทำให้มีเลือดออกขึ้นมาได้ความเชื่อต่อมาถ้าเป็นลิสิวดวงทวารถ้าโผล่มาจากก้นต้องบีบให้แตกอันนี้ขอตอบเลยนะครับว่าไม่จริงครับลิสิวดวงทวารเนี่ยก้อนที่ยื่นออกมาบีบยังไงเนี่ยไม่มีทางแตกและไม่มีทางหายไม่แนะนำให้บีบเองเพราะว่าการบีบเองเนี่ยง่ายๆเลยคือจะเจ็บมากบีบไปเนี่ยจะยิ่งเจ็บนะครับคนไข้จะทนไม่ไหวถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแนะนำให้มาโรงพยาบาลเอาออกภายใต้การฉีดยาชาเพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บปวดนะครับวิธีการต่อมาเป็นลิสิวดวงทวารใช้ขี้ผึ้งป้ายยุบแน่นอนขอตอบว่าจริงครับทางการแพทย์ของเราเนี่ยมีขี้ผึ้งใช้แต่เป็นขี้ผึ้งที่ผสมสารสเตียรอยด์จะสามารถช่วยเรื่องลิสิวดวงทวารได้นะครับเพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยจะเป็นสารหล่อลื่นนะเวลาอุจจาระออกมาเนี่ยจะทำให้ลื่นออกมาง่ายจะลดการเสียดสีการถ่ายอุจจาระก็จะดีขึ้นการอักเสบของลิสิวดวงทวารก็จะดีขึ้นการใช้ขี้ผึ้งธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาลิสิวดวงทวารอะไรนะครับวิธีสุดท้ายเป็นลิสิวดวงทวารใช้เปลือกมะกรูดใส่เข้าไปในรูก้นก่อนนอนโอ้โหวิธีนี้คิดว่าไม่ช่วยแน่นอนครับเปลือกมะกรูดเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยรักษาลิสิวดวงทวารได้แต่ต้องผ่านกรรมวิธีมากมายแล้วก็ผสมกับตัวยาอีกหลายตัวที่จะรักษาได้การใส่เปลือกมะกรูดไปที่ทวารโดยตรงเนี่ยจะมีข้อเสียเนื่องจากเปลือกมะกรูดเนี่ยมีสภาวะที่เป็นกรดลองคิดดูนะครับก้นเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยเจอสารที่เป็นกรดเนี่ยจะเกิดการระคายเคืองอย่างยิ่งดังนั้นการใช้เปลือกมะกรูดใส่ไปโดยตรงที่ทวารเนี่ยเป็นอันตรายห้ามทำนะครับถ้าไม่อยากเป็นโรคลิสิวดวงทวารนะครับพยายามอย่าให้ท้องผูกดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าเข้านานนะครับจะเข้าไปก็คือถ่ายเลยอันที่2คือดื่มน้ำเยอะๆเพื่ออุจจาระเนี่ยมีความนิ่มสุดท้ายนะครับทานอาหารที่มีกากใยหรือมีไฟเบอร์เช่นผักผลไม้ก็จะช่วยลดอาการท้องผูกและป้องกันการเป็นลิสิวดวงทวารได้ครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่
2: อ
1: ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็นสองคำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะ

0: แล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอก
1: อ
0: ู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็นบอดี้เชมิ่งเนาะบอดี้เชมิ่งเนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้วบอดี้เชมิ่งก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: คร
1: ับ
0: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้
1: ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
0: ค่ะ
1: หลายๆคนครับทีนี้พอเกิดเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนเนื้อคือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายๆ
0: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขา ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช
0: ้ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะ ในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าแล้วผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยนะเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
0: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหมจ๊ะ
0: จริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหมอก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่อง
1: นำไปใช้ได้ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
0: ์อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะ คือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค
1: ่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้ว self esteem เนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมง ย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนนะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโต

0: นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทําใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสทีมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสทีมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที
0: ่
1: จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
0: ์
1: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
1: ์
0: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำม
1: ี
0: ลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต
1: ็
0: ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: metaverse
1: ทุกอย่างจะเป็น metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: body shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที
1: ่
0: คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่จินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ซึ่ง
0: มาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮ
0: ะ
1: วิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสทีมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด
0: ี
1: และจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะ
1: กำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ย อยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นอ่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
0: ิน
1: ั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ได้ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์
0: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนาะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการเรียนใหม่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการเรียนใหม่รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
1: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกับเพราะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก 6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานฟ้า
3: ไตแอนครับไตแอน
4: โดมิตะเมื่อฉันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่อนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่อนไม่ต้องเลยนะ
3: เออมาต่อยครับทีนี้ขอฟิเซอร์รันบ้าแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังงีครับ
2: โอ้5ตัวเลยเหรอ
5: นี่ๆๆสวัสดีค่ะ
2: โอ้ต้องหวยมาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยนะเนี่ยโอ้ยทํา5เสียงผมมันหืดหอบเลยอ่ะดูไม่สงสัยคนแก่เลย
5: ดีมาใช้แล้วต่อยทําเสียงงี้ได้ยังไง
6: ดูหน่อยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยนะต่อยคะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะ2คนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เอาไว้ตอนจบก่อนนะ
3: ครับ
5: นักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
3: พิเซอร์นี่
5: นักต่อยตามหมดมาเลยค่ะ
4: ต่อคนมานี่ที่ไปแล้ว
3: พ
4: ิ
3: เซอร
0: ์โ
5: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหนุ่ยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
6: บีมครับ
8: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ณต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
6: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงของผมเลยอ่ะ
8: อู้แต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
6: ทําไมอ่ะครับ
8: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
6: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจําเสียงคนนี้ได้
5: ได
6: ้ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงน้องต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
8: ครับ
6: ก็เลยน้องต่อยหายไปไหนมาครับ
8: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่องเก้าเพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้องต่อย
8: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการพากย์การ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่องเก้าเนี่ยมันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องพากผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มพากย์การ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องพากย์เสียงจะบี้ผมมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี่ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
5: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
8: ตั้งแต่ปี55ครับ
6: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการเป็นยังไงครับต่อ
8: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี้ก็เลยออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอก็ห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
6: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
8: พวกซูเทคพวกนั้น
6: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
8: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงถึงขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปออกกำลังกายวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกโอ้โหดิ้นตะดีตะเลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิมิคอร์ดนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวี่ไปเลยหลอดลมมันวี่ไปเลยนะครับ
6: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
8: อันนั้นยังธรรมดาครับผมใช้สูบเข้าคอเพื่อขยายหลอดลมนะครับ
5: นี่คือภูมิแพ้และหืดหอบ
8: ใช่จากความเย็น
5: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
8: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะถึงคุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมเป็นนักพากย์นะและใช้เสียงเนี่ย มันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วย มันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอ้าปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
6: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
8: ครับ
6: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
8: ครับ
6: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
8: คุณหมอก็วิจัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็เลยรักษาหืดหอบครับ
5: ที่ณต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของณต่อยยังไงบ้างคะ
8: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
5: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
8: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นก็ปรับผม27องศา
6: แล้วตอนนี้ณต่อยก็ยังทำงานภาคอยู่ใช่ไหมครับ
8: ยังทำงานภาคอยู่แต่ไม่มากนะครับ
6: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจณต่อย
8: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
5: นอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วณต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
8: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากนะฮะเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันเลยแต่ว่าพยาเฉพาะตัวนี้นะครับ
6: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
8: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล้วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากหนังผมจะขึ้นไป1ออกเต็ปออกเต็ปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเต็ปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือเนี่ยแต่คนนี้ผมภาคคนแรกเลยของเมืองไทยโจซิงฉือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเต็ปอุ้งหญิงสบายดีเหรออุ้งไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับเสียงโจซิงฉือสมัยเนี้ย
5: แต่ถ้าอุณหภูมิ27ณต่อยก็สามารถภาคได้แล้วเวลาที่ภาคเราก็ภาคได้ยาวๆหรือต้องหยุดพัก
8: อ่ะได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้ามันมีความเย็นเข้าไปเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
5: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเรา ก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: เดี๋ยวคุณหมอครับ
7: สวัสดี
5: อย่างที่ณต่อยบอกว่าณต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ณต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
7: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
6: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
7: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการ

0: ใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีบอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนจวดเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
1: 2อย่างคุณหมอวิจัยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่มั้ยครับก็บอกหมอบอกน้องต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช
0: ่
1: ผมร
0: ู้
1: นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
0: ไร้ฝุ่นบ้าน
1: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักหนึ่งก็จะระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
0: ไรฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อฝุ่นพัก3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยที่แต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
2: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
2: ม
0: ก็คือยาสูดพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาคลายหลอดลม อันที่2คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
3: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
3: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
0: คือจริงเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าออกกำลังกับหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้ตั้งแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปากลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ซอร์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10ถึง15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่วลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
1: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได้เลย
0: ครับ
1: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
3: วิ่งกับพี่ตูนเลย
1: ตูนคือวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
2: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดจริงแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู
0: ่จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
2: ค
0: ่
2: ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: ครับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
1: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันไม่เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนื่
2: อง
0: แต่ไม่มีปัจจัยโดยเป็นตัวพยากรณ์เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่านมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนแต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาการเอง
2: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
2: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันทุ่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันทุ่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: มาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถาม

0: แรกกันเลยครับ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห3-4ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา14-15ถึง8หายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก50-60เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
0: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
4: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
5: คำถามข้อที่สองค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
3: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่สองคงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดมแล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรคถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช่อยากพ่นรักษาเลยเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะแต่ถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
0: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
3: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่เราโยนปัญหาไปที
6: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนบิตะผม
4: น่ารักมากเลยค่ะ
6: เมื่อวันนี้ผมเสียดายมากก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไป2ปีแล้วครับ
5: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะน้าต่อย
6: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจั่วแล้วสะอาดมาก
5: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณน้าต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
7: โอ้โห
8: พ
7: ี
8: ่หมวย
7: ไปไกลมากเลย
0: ครับใช่แล้วครับ
8: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
0: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
0: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
7: ไม่ได้ไปเมืองจีน
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
9: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
0: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
9: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
0: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับ
9: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
9: ใกล้ไหม
0: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
9: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
0: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
9: ๆได้มุกไปถึงไหน
0: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: คุณลุงสุเทพครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สมั
1: ยก่อนนี่มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีแล้วสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านตัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทั้งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตัดเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันก็มีความหมายว่าที่อยู่บางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
1: ับ
0: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที
0: ่ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5ปีเราคิดว่ารออีก5ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม

0: เทพครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเน
1: ี่
0: ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติในที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับ
2: แ
0: ต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่น
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: น
0: ั่
2: นส
0: ิไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหอย่าแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

กดจุฬาลัมพาฟ้าทลายโจรกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19ที่เรากินกินกันอยู่หรือว่าได้ยินมาเนี่ยมันป้องกันโควิดได้จริงๆหรอแรกเลยนะคะซึ่งคนเชื่อว่าป้องกันได้ก็คือการกินโกดจุฬาลัมพาค่ะจริงๆแล้วหมอบอกเลยนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เจ้าโกดจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งคนนิยมนำมาต้มแล้วก็ทานกันนะคะหมออาจจะไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคนโรคประจำตัวผู้สูงอายุหรือว่ามียาใช้เป็นประจำนะคะเช่นยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดบางตัวนะคะอาจจะมีผลกับยาตัวนั้นเพื่อลดปริมาณยาหรือว่าเพิ่มปริมาณยาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมุนไพรอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะสามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะมาดูอีกความเชื่อนึงนะคะการกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19 หมอขอบอกเลยนะคะว่านี้อาจจะไม่จริงค่ะบางคนเนี่ยเชื่อว่าพอกินขิงเข้าไปเนี่ยตัวมันก็จะร้อนโดยเฉพาะขิงสดหรือว่านำมาต้มน้ำขิงมาทำผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการกินทุกวันเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีหลักฐานเลยว่ามายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโควิดหรือฆ่าเชื้อโควิดได้อย่างไรค่ะสมุนไพรอีกตัวนึงนะคะซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือฟ้าทลายโจรนะคะมันป้องกันได้หรือไม่นะคะที่แน่ๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะสำหรับคนที่ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิดเป็นประจำนะคะมี3เรื่องที่หมอจะขอเตือนนิดนึงนะคะก็คือ 1. ค่าตับค่าไตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะแย่ลงนะคะจากการที่เจาะเลือดดูอันดับที่2นะคะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากินยาต่อเนื่องเช่นยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเลือดแข็งตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวแอนโดกราไฟซึ่งอยู่ในสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะจะมีผลที่ทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นเพราะว่ามีผลกับตัวยาเหล่านี้ได้ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่ต้องระวังก็คือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ซื้อยาฟ้าทลายโจรที่ได้รับมาตรฐานอย.นะคะเอามากรอกเองมีแคปซูลหรือว่ามีการปั่นผสมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเชื้อราขึ้นหรือว่ามีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหมออยากจะให้ระวังไว้ค่ะค่ะ1คือกินอาหารที่สุกสะอาดค่ะ2คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ3กินปริมาณที่เพียงพอนะคะไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปนะคะอันดับ4ก็คือเวลาเรารับแพ็คเกจอาหารมานะคะเราแนะนำให้ล้างมือก่อนเปิดแพ็คเกจอาหารนะคะแล้วก็เอาอาหารออกมานะคะแล้วก็ล้างมืออีกครั้งนึงตัวการกินอาหารด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการติดโควิดนะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะย้ำเลยนะคะว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำและสบู่แล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% เป็นประจำนะคะจะทำให้ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้อย่างดีเลยค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโง่กุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานไฟ
3: โดนมิตะเมื่อฉันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่วนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่วนไม่ต้องเลยนะ
4: เมื่อต่อยครับทีนี้ขอฟิเซอร์รันบ้าแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยนะ
5: นี่นี่นี่สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหนูให้มาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยนะเนี่ยโอ้ยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยอะดูไม่สงสารคนแก่เลย
5: ดีแล้วมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หนูหน่วยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยนั่นต่อยค่ะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
4: ครับ
5: นักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
4: ฟิเซอร์นี่มัน
5: นักต่อยตามหมดมาเลยค่ะ
2: นักต่อยคนมานี่ที่ไปแล้ว
4: ฟ
2: ิ
4: เซอร
0: ์โ
5: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: สว
7: ั
6: สดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหมวยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที ่ตาต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงของผมเลยอ่ะ
6: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมอะครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
5: ได
4: ้ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
4: ก็เลยน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9นี่มันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องภาคเสียงจะบี้พอมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี่ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
5: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
6: ตั้งแต่ปี55ครับ
4: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับต่อ
6: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับก็เจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
5: ้
6: ก็ออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
4: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
6: พวกซูเทคพวกนั้น
4: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
6: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงคือขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูดนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูดแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกหูดิ้นตะดีตะเหลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิมิคอร์ดนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวี่ไปเลยหลอดลมมันวี่ไปเลยนะครับ
4: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
6: อันนั้นยังธรรมดาครับผมใช้สูดเข้าคอเพื่อขยายหลอดล
5: ม
6: นะครับ
5: นี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
6: ใช่จากความเย็น
5: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
6: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมไม่ไปใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมมาเป็นนักพากย์เนี่ยและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วย มันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอ้าปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เป็นง่ายขึ้น
4: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
6: ครับ
4: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
6: ครับ
4: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
6: คุณหมอก็วิจัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็เลยรักษาหืดหอบครับ
5: ที่ณต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของณต่อยยังไงบ้างคะ
6: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
5: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
6: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมที่27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศา
4: แล้วตอนนี้นะต่อยก็ยังทำงานพากอยู่ใช่ไหมครับ
6: ยังทำงานพากอยู่แต่ไม่มากนะครับ
4: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจนะต่อย
6: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
5: ค่ะนอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วนะต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
6: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากนะฮะเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าค่ายาเฉพาะตัวนี้นะครับ
4: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
6: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล้วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเทปออกเทปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเทปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือเนี่ยแต่คนนี้ผมพากย์คนแรกเลยของเมืองไทยตัวถือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเทป
2: อุ้งหญิงสบายดีเหรอโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ย
6: เสียงเงี้ยครับเสียงตัวสูงฉือเข้าไปเนี่ย
5: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถพักได้แล้วเวลาที่พักเราก็พักได้หรือต้องหยุดพักคะ
6: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้าไม่มีความเย็นเข้าไปเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
5: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: เดี๋ยวคุณหมอครับ
7: ต่อยแบตตี
5: ้อย่างที่ณต่อยบอกว่าณต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ณต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
7: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
4: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
7: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยเขาวิ่งบางทีวิ่งแล้วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
6: คือเป็น
7: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนจุดเลยครับ จากหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
6: ผม2อย่างคุณหมอวิจัยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่มั้ยครับก็บอกหมอบอกน้องต่ายต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช
7: ่
6: ผมรู้แล้วผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
7: ไร้ฝุ่นบ้าน
6: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีแล้วนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักหนึ่งก็จะระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
7: ไรฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อฝุ่นพัส3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยทีแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแหล่งผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
5: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
5: ม
7: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาไขหลอดล
5: ม
7: อันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
4: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
7: ครับ
4: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
7: คือจริงๆ exercise หรือว่าออกกำลังกระหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้นักแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปาก
6: พู
7: ดลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
5: ้
7: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10ถึง15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ระลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
6: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
7: ้ครับ
6: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
4: วิ่งกับพี่ตูนเลย
6: ตูนวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองขอลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
7: ครับ
5: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู่
7: จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
5: ค่ะ
7: ค
5: ุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
7: การดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
6: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันให้เป็นนะคุณหมอ
7: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่นๆแต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่านมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาตอมเอง
5: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
7: ใช่ครับผม
5: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันทู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
4: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
8: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
4: คุณหมอครับ
6: ครับ
4: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
7: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห 3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา 14-15 ถึง 8หายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก 50-60 โอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
4: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
9: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
5: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
7: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช้ยาพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ว่าถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
4: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
7: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่เราโยนปัญหาไปที
6: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนบิตะผม
5: น่ารักมากเลยค่ะ
6: ก็เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไป2ปีแล้วครับ
5: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะน่าต่อย
6: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจั่วแล้วสะอาดมาก
5: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
5: โอ้โห
10: หวย
5: ไปไกลมากเลย
0: ครับใช่แล้วครับ
10: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
0: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
0: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
5: ไม่ได้ไปเมืองจีน
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
4: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
0: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
4: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
0: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าน่าจะอยู่จังหวัดไหนครับ
4: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
4: ใกล้ไหม
0: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
4: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
0: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
4: ๆได้มุกไปถึงไหน
0: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: คุณลุงสุเทพครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: ทำไม
1: สมัยก่อนนี้มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีแล้วสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะครับ
0: ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะใ

0: คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
1: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
0: ครับครับ
1: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนครับ
0: แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
1: ครับผม
0: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับองค์ท่านจัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทั้งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่องค์ท่านเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้ไหม
0: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
1: ตลาดน้ำนะ
0: ครับ
1: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจ
0: ครับ
1: ทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
0: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
1: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
0: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
1: ่
0: ครับเป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันก็มีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
1: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
0: ครับครับ
1: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
0: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
1: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
0: ับ
1: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
0: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
1: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
0: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเรือเขาอีกหนึ่งลำ
1: โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25 บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
0: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที่
1: ได้รับมา
0: จะหมด
1: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
0: ครับครับ
1: นะครับ
0: รออีก5 ปีเราคิดว่ารออีก5 ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
1: ครับผม
0: ครับ

0: ครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติในที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: น
0: ั
2: ่นสิ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหเนี่ยแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: เด
3: ี๋
2: ยวพี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อร่อยทุกอย่าง

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

ุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลอง

0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
1: โลว์แบริเออร์เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่ามอนิเตอร์แอนิมอลมอนิเตอร์แอนิมอลเนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOP จุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21+-1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
0: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
1: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์ เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลา

0: แม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แค่มาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่นี่มันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบ low barrier ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดนี่จะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดัก ถ้ามันมีอะไรที่ติดมา

0: ก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์แอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลเบรียร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลเบรียร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะมีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะ

0: ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ในน้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้
1: ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
3: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บ
0: ตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโคลนิเตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
1: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือหนึ่งเราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะฉะนั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice

0: ยินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการฟู้ดชอยยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
1: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
0: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
1: เป็นเด็กกินยากใช
0: ่โอเค
1: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
0: Oh,
1: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับ okay. เพราะนั้นเราเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่า ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
0: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
1: Food
0: Choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
1: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิต
0: okay.
1: แล้วก็ดิสคัสกันมาอย่างนานแล้วครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
0: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2 อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
1: ม
0: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
1: ไม่มีทางครบแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
1: จริงๆถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
0: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะเราก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
1: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
0: อ้าว
1: จริงๆครับปกติก็แม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
0: okay.
1: แล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า
0: okay.
1: 6 โมง 7 โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยละมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
0: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
1: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
0: จริงๆต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารเน้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8 ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงเนี้ยค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได
1: ้
0: คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: อันนี้พอกี้ผมฟังพี่เอกพูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างนี้คนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า อันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12 ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทํา IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทํา IF อ่ะ

0: ค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
0: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น. 11:00 น.เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึง
1: อ
0: ันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
1: ่
0: วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเออเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเคไม่จับแบบอกไก่กับใคร
1: ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค
1: ่ะแทนผมย่อยมาเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได
1: ้อย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
0: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
0: จะเศร้านิดนึงละ
1: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: okay.
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอ
1: ัน
0: นี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
0: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
1: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
0: โอเค
1: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
1: อืมใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคป่ะ
1: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหม
0: โอเค
1: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
0: โอเค
1: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเราลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
0: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนาะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่
1: ม
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึงอันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
1: วง
0: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
1: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
0: อ่าใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
1: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมู
0: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช
1: ่ไ
0: หมคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมู

0: ทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
1: อ
0: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
1: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
0: ค่ะ
1: คือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานๆที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่2อยู่กับว่าเราทํางานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทํางานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
1: ใช่
0: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
1: ัน
0: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตด้วยอาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบรุมตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับบางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
0: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
1: ัน
0: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
1: า
0: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ที่ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
1: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
0: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราไม่กินทีเดียวบ่ายๆเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
0: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคบีนด้วยแล้วก็มีพวกของเบคอนไส้กรอกอีกใช่
1: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
0: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
1: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
0: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือก
1: ครับ
0: อย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพ
1: ี่
0: เลือกขนมปังละนี่ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอ
1: ัน
0: ที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟรกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟรกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
0: อ
1: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบรีออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเพิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบรีออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บรีออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บรีออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเพิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก
1: ็
0: คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่
1: ม
0: นะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่ต์เนี่ย ขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็นด้วย
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ก็ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสต์มากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเค้าเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโดบด
1: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ํานะคร
0: ับ แต่มันไม่อร่อยอ่ะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
1: ใช่ครับ
0: มันต้องปรุงยังไงดี
1: ครับปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ําส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดํามันจะเปรี้ยวหวานเค็
0: ม
1: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอด
0: ี
1: บวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ทำไง
1: แต่พอมากินร่วมกันกับสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนน่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีมั้ย
0: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คําว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่มั้ยคะชนิดนึงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่2คือนัตโตะทําจากถั่วทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีมั้ยถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
1: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
1: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ขออาหารจีนแล้วกัน
1: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
0: โอเค
1: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
0: ถ้าตรังเนื้อหมูย่างจ้ะเช้า
1: อันนั้นอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
0: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยอาจจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่2ก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้ง
1: ๆ
0: ถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะมั้ยก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
1: ถูกครับถูก
0: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
0: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
0: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
1: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
0: อ๋อที่มันทุบๆ
1: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทําให้หมูเนี่ยมันฉ่ํามากขึ้นบางทีคนน่ะเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ํามันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ําใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทําเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเอง เติมไขมันเองเงี้ยครับก็กำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไป
0: โอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านละ
1: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูดี

0: ว่ากันเนี่ยมันจะกําลังดีครับผมแต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
1: แล้วเ
0: ติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหรือว่า
1: เติ
0: มแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ําเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้เป็นแป้งมันได้ครับผม
1: วันนี้ได้สูตรกลับไปทําที่บ้านแล้วนะ
0: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
0: สําหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคําถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือว่าซื้อของแล้วฟรอสเซ่นทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ํากันทุกวันเนี่ยครับเสียถามว่าทําได้มั้ยครับ
1: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคําว่าซ้ําแต่เราจะพูดคําว่ามันครบถ้วนมั้ย
0: ครับ
1: ก็อันที่2คือถามว่าซ้ําเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
0: ถูกครับ
1: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่รู้ว่าอะไรเลยเค้าก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเงี้ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ําๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเน้นส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่2ก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
0: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนําจริงๆแนะนําว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ํากันทุกวันเนี่ยแนะนําว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
1: ่อ
0: นว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสําคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสําคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทํายังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทําได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสําคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
0: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: ภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับพบได้ประมาณ 10-15% ในประชากรทั่วไปนะครับจะพบมากในผู้หญิงประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชายครับภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับเกิดจากกระดูกตรงกลางเท้าเนี่ยเอียงเข้ากระดูกปลายนิ้วโป้งเท้าเนี่ยเอียงออกทำให้เกิดบริเวณที่นูนตรงบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้านะครับไปชนกับรองเท้าก็ทำให้เจ็บสำหรับภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงกับเท้าแบนนะครับก็มีความสัมพันธ์กันคือคนไข้บางส่วนเนี่ยจะมีทั้งสองโรคมาพร้อมๆกันคือคนที่มีเท้าแบนเนี่ยทำให้กระดูกนิ้วโป้งเท้ามันเอียงตามไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็น
5: โรคกระดูกนิ้วเท้าเอียงค่ะเรารู้สึกเจ็บมาไม่ถึงปีเนื่องจากกระดูกของเราเองเวลานั่งทำงานก็รู้สึกแบบมันเจ็บตรงที่หัวแม่โป้งนิ้วเท้าก็สังเกตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเริ่มมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
4: สำหรับกลุ่มเสี่ยงของภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับก็คือ1เป็นกรรมพันธุ์ญาติผู้หญิงในบ้านเนี่ยเป็นคุณแม่เป็นหรือว่าคุณป้าเป็นอยู่ลูกสาวก็จะมีอาการเป็นเหมือนกันส่วนใหญ่ที่มาพบก็จะเป็นคนไข้ผู้หญิงที่มีอาการกระดูกมันนูนบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้าแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บ
6: ข้างขวาผ่าไปหลายเดือนแล้วเป็นไงบ้างครับ
5: ก็ดีขึ้นค่ะ
6: แล้วเท่านี้เป็นไงครับ
5: ก็รู้สึกว่าด้านซ้ายมันมีอาการเหมือนด้านขวาตอนที่เริ่มปวดใหม่ๆก็เลยอยากจะมาให้คุณหมอช่วยดู
6: อ๋อโอเคขออนุญาตตรวจเท้าหน่อยนะครับกดเจ็บบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหมครับ
5: เจ็บค่ะ
6: งัดขึ้นแบบนี้เจ็บไหมครับ
5: เจ็บค่ะ
6: กดลงนี
5: ้เจ็บค่ะ
6: โอเคแล้วถ้าออกแบบนี้ฮะ
5: เจ็บค่ะ
6: โอเคอาการส่วนใหญ่ของคนนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับส่วนใหญ่อาการเริ่มแรกเนี่ยจะเกิดจากมีการเสียดสีกับรองเท้า

0: ที่ใส่นะครับอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าหน้าแคบทำให้มีการเสียดสีมากทำให้มีอาการเจ็บบางคนรายที่เป็นมากเดินเท้าเปล่าก็เจ็บนะครับซึ่งก็จะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันลำบากเดินได้ไม่ไกลเล่นกีฬาไม่ได้วิ่งไกลๆไม่ได้ข้างซ้ายจากที่ตรวจเนี่ยเป็นโรคเดียวกันกระดูกนิ้วโป้งเท้าเอียงก็อันนี้ยังเป็นมาไม่นานเพิ่งเป็นมาแค่เดือน2เดือนเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็รักษาด้วยการทำกายภาพก่อนการรักษาก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับ1ก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดให้การรักษาสำหรับคนไข้ที่อาการเจ็บนั้นรบกวนชีวิตประจำวันไม่สามารถเดินได้อยากออกกำลังกายแล้วไม่สามารถทำได้2คือรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดคือปรับรองเท้าหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงใส่รองเท้าหน้ากว้างขึ้นใส่ถุงเท้าเพื่อลดการเสียดสีบริเวณกระดูกที่มันนูนออกมาโอเคอะไขว่ห้างครับโอเคก็มี3มุมนะครับมุมที่1ดึงนิ้วโป้งเท้าขึ้นเอาให้ตึงนะครับแล้วก็ค้างไว้นับไป10วินาทีนะ1 2 3แบบเนี้ย10วินาทีมุมที่2ดัดกดลงจ้ะแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันส่วนมุมที่3ก็ดึงอ้าออกถูกต้องดึงอ้าออกแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันนะครับ3ท่าก็ทำบ่อยๆวันหนึ่งสัก8ครั้ง10ครั้งนะครับ
1: อุปกรณ์ที่มีขายตามอินเทอร์เน็ตนะครับพวกในกลุ่มซิลิโคนขั้นนิ้วเท้าถ้าแนะนำก็คือคนไข้สามารถซื้อใช้ได้มันก็จะช่วยดันให้นิ้วโป้งเนี่ยมันกลับมาอยู่ในแนวที่ตรงมากขึ้นแต่ว่าการที่ใส่ตัวขั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้หายนะครับอาจจะบรรเทาอาการได้ถ้าใส่ได้ดีสำหรับในรายที่นิ้วโป้งเท้าเอียงแล้วก็ไม่ได้มารักษานะครับก็อาจจะทำให้มันเอียงเพิ่มขึ้นได้แล้วไปไขว้กับตัวนิ้วชี้ซึ่งทำให้เกิดแผลกดทับเล็บของนิ้วโป้งเนี่ยไปจิกตรงบริเวณด้านล่างของนิ้วชี้ก็จะทำให้มีแผลแนะนำให้ระมัดระวังและควรจะมาตรวจถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้อนรับเข้าสู่ซีร่า360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูก

0: ซาบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
1: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
1: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
1: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบินนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่าหลวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
1: ์
2: บวมบ่อยๆเขาตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้หรือการสึกหรอขึ้นมาได้
1: จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
1: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
1: สาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมา
1: ครับ
2: โรคนำเช่นติดเชื้อ
1: บ
2: ริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
1: ้
2: นะก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับ ขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
1: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก็อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
1: โดนทำโทษต้องสก็อตจัมป
2: ์สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
1: เพราะมันอันตรายมาก
2: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียได้ในเวลารวดเร็วมากนะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
1: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
2: มาก
1: นั่นได้เลยไหม
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
1: อ๋อเหรอฮะ
2: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
2: ในผู้ชายพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
2: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
2: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำป
1: รา
2: ปาไม่ค่อยมีต้องไปแหบหามน้ำมา
1: แบกน้ำหาม
2: เข่าสึกหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้
2: มากข
1: ึ้
2: น
1: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
2: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขา

0: นี่แหละครับนะถ้าเราเป็นแบบโถนั่งก็เข่าก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้น
0: เนาะเข่ารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้วนะครับ
1: เรื่องการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้เลย
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ย
1: อ
0: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับเพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากๆมากๆแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้ครับ
1: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพหน่อยฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะรับน้ำหนักไป25กิโลกร
1: ั
0: ม
1: แบ่ง
0: เท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับน้ำหนัก50ถึง70กิโลกรัมแล้ว
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: ก้าวที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ 1,009 ก็ 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นย
1: ื
0: น
1: แค่นี้
0: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100
0: เป็น100
1: ถึง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
0: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100คลายเป็น 3-400 กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
0: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัวนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดครบ1ครั้งคูณ6เข้าไปก็เป็น300
1: กิโล
0: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
1: อาจารย์ผมนึกถึงผมเล่นแบด
0: อ๋อ
1: กระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
0: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบถึงพื้นนั้นเป็นแรงแรงตัวคูณเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
1: ผมเคยเข่าบวม
0: ครับ
1: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
0: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
1: ดังกรอบแกรบกรอบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
0: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
1: เตือน
0: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
1: เขาเตือนเตือนผมแล้ว
0: อีกนะครับ
1: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
0: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
1: ผม
0: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
1: อ้าวเหรอเขาจะทำ
0: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
1: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
0: อยู่รอบต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
1: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
0: ครับ ขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
1: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
0: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2 มม

0: กันมากนะครับ
1: ร
0: ในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
1: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
0: อยู่ขั้นเลยครับ
1: อ
0: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
1: ๆ
0: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
1: ้
0: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
1: บ
0: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
1: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
0: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได
1: ้
0: การสิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้น
1: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเนี่ย
0: ครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเราขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับแล้วเดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
0: ผิดมุมไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณแอ๊ดก็โชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นเบือนบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: กระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูแล้วหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเออเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บงี้
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10-20นี่ก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่งขา
1: ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆก็อาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: เวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวแล้วจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึง

0: อ๋อ
1: วัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
0: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

0: 3 2
1: หลุดเฟรมครับคุณหมออ
2: ุ๊ยขอโทษผิด
0: 3 2
2: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะข้างนี้มันจะโอเคกว่าไหมเพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวันสองวันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
1: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะ

0: พวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
1: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk ดูแอนด์โดน

0: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าคุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชู่หรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: เลยกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝัน

0: คือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหักสามท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิ่งถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
2: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเคค่ะคุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรคร
2: ับ ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารเราต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคคร
2: ับ คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะแล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไป
1: โอเค
2: นั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบรโต้ทำเป็นเบรโต้มาโบกับข้าว
1: อันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปร
0: ตีนครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึงน้ำสต๊อกไก่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดลูทให้รสชาติลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: ครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปรับครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาก
1: ำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลย
0: ใช่
1: แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอแล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ทับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับ

เราก็จับด้านข้างสองด้านแล้วก็บีบครับคุณหมอรสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะครับ
0: จากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก็ น่าจะเป็นพรีเวิร์คเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส่วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับผม

0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักโขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักโขมนะครับ
1: ผักโขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักโขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดงหนึ่ง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดนะครับต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างนะครับครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ในวิทยาครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบบนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: ียบร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
2: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
2: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลออกมา
2: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอชั่นเนี่ยต้องไปออกกำลังกาย
2: ลดนิดนึง
1: ต้องไปออกกำลังกาย
2: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหายอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้วไม่ผ่านผมเสีย
1: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลยอะ
0: ครับ
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับคุณหมอ

0: เค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มมันจะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับอาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็อุ๊ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้าเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่น่าใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดูว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเออ
2: เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตกใจเลย
4: ผมตกใจจริ ง
2: เลยตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมบุ้ยครับ
4: โอ้เจอตัวจริงเลยแพทริกครับ
2: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
4: ไม่ใช่ครับผม
2: คุณชื่ออะไรนะครับ
4: แพทริกครับผม
2: again please
4: Patrick
2: Patrick
4: yes
5: Leo Ray
2: มันคืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผมว้า
2: วไอ้นี่นะครับออกกำลังกายได
1: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
2: ไอรอนแมนทำตกไว
1: ้ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
2: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
2: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
2: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอเค
2: โอ้ยา
0: ของอยู่ครบเลย
1: ครบพี
0: ่ดีมากไป
2: จะบ้าเหรอจะมาอวดว่าพี่ทำยังไง
1: อ๋อ
2: ฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
2: ไลฟ์แปลว่า
1: แสงสว่าง
2: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับครบเซตครับพี่บวย
2: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไล
1: ท์ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลายสำหรับ
2: เรื่องของ
1: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
2: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิตไลท์
1: บอกได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
2: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
2: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
2: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
2: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
2: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
2: ์คุณพี่ครับ
1: ครับผม
2: งั้นผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
2: เขาบอกว่าคุณหัวล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
2: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
2: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
2: 2นักกีฬา
1: ครับผม
2: 3เด็ก
1: ครับ
2: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงมั้ยครับหรือไง
2: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมคร
1: ับ 4กลุ่มนี่เราจะนะครับ
2: ได้มั้ยครับได้มั้ยครับ
3: ต้องได้ครับต
2: ้
3: อง
2: ได้ใช่มั้ยครับ
3: ต้องได
2: ้ได้ใช่มั้ยคร
3: ับ ได้ครับพี่
2: 1ไม่1
3: ได้ครับ
2: เด
3: ี๋ยวเราไปกันเลยพี
2: ่
3: เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม
6: มึงไม่ใช่โดนแต่เค้าโดนเราด้วย
2: คือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
2: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
2: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
2: คุณหนุ่มนะ
1: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M 1นะครับคือมูฟการเคลื่อนที่นะครับ M 2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M 3นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
2: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟแบบนี้เหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไป
1: ถูกต้องครับผม
2: เหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์
2: คือ motivate เหมือนกัน
1: motivate
2: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับ
2: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมาช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปุ๊บ
2: อ๋อใช้เท้าไปแล้วครับ
1: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
2: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
1: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปุ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่มั้ยนะครับผมนะครับผม
2: มาแล้ว
1: ปึ้มนะครับแค่10พอนะครับ
2: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
2: กี่ครั้ง10ครั้ง
1: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
2: เหนื่อยครับ
1: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับ10พอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองครับผมโอเคครับพี่บวย
2: เฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะ
1: ผมว่ากลับก่อนนะ
2: เหนื่อยอะไรครับดีขึ้นไหมครับ
1: พี่กี้เข้าน้ำ
2: มาคุ้มส้วมอ่ะหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
1: ครับผม
2: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้นะ
1: ซอยเท้า
2: พ
1: ี่เร็วขึ้นเร็วมาพิมพ์มาเร็วดิฝาดพิมพ์เร็วขมวดเร็วเ
2: ลื่อ
1: นเลื่อนอีกเราหายเจอดิเร็วดิเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฝาดนะครับโยกโยกเร็วเลยเร็วดิเอาอีกแล้วลงเอ้าไปสุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation นะเร็ว เยี่ยมสุด
5: เยี่ยมครับ
1: ต่อเนื่องโอเคครับพี่กินมีไฟก่อนพี่เดี๋ยวนักเป็นไงคร
5: ับ เฮ้ยเหนื่อยวอร์มอ้อมนี่วอร์มอ้อมนี
1: ่นี่วอร์มครับครับพ
5: ี่นี่โมติเวททำไมปากซีดครับ
1: ไม่ใช่คือเป็นเทพพลังนิดนึง
5: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
5: นักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
5: ก็ทำแบบนี
1: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บ๊วยสามารถแตะถึงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บ๊วยไม่สามารถที่จะทำแต่ไม่ถึงนะครับไฟดับ
5: oh,
1: ไฟดับก่อน okay. มิดซีมิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอเวอเรจนะครับรีแอคชั่นหมายถึงว่า
5: ค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
5: วัดมันจะวัดได้เลย
1: วัดได้เลยครับ
5: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอก
1: ว่า
5: เราจะอยู่ในระดับไหน
1: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชชัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยครับดูนะครับดูการพุชชัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชชัพทั่วไป
5: นะครับ okay. พื้นแบบ
1: ฟิ
5: ตไลท์นะครับ
1: 5 4 3 2ปุ๊บ
5: อ๋อไปซ้ายครับปุ๊บ
1: ต้องเร็วนี่ปุ๊บเอากี่อย่างเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วกว่านี
5: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
1: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดจ้างไป7นะครับreaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
5: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เราคือเราเก็บสถิติตั
1: วเองได้ด้วย
5: เราจะรู้ว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
1: ถูกต้องครับลงเกรงท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับเฮ้ยลงให้สุดก่อนลงจังหวะนึงครับลงไปลงให้สุดครับข้อต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับคอร์ดิเนชันสัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้โหเรื่องต่อเรื่องครับสู้หมาลงให้สุดไก่กระท้องรอต่อเยี่ยมครับ
7: เมื่อกี้ได้
1: 15 ครั้งมิดไหมครับ
7: ไม่ม
1: ีอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เว้ย
5: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้Fit Light เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
5: แล้วเขาบอกว่า Fit Light นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
1: ได้
5: แต
1: ่
5: ละประเภทก็ได้ด้วย
1: ได้ด้วย
8: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมี running โปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรง Fit Light เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
5: ที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมด
1: เลย
5: มันดีไซน์โอ้เจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้มั้ยครับ
1: ได้ครับ
5: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอลซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับผม3
5: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
1: ครับผม
5: 3M เหมือนเดิม
1: ครับ
5: เริ่มต้นสมมุติว่าโยนมา
1: โยน
5: มาซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเคโยนปุ๊บพอไฟข
1: ึ้นนะครับ
5: สมมุติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้องมากด
1: ปุ๊บแล้วก
5: ็จ่ายคืน
1: ปุ๊บ
5: ทำแบบนี้ประมาณ10 ครั้งโอเค
1: ดูนะครับ
5: มาครับ
1: ด้านนู้นครับบิด
5: โอ้ย
1: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วรับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับหม้อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดง4 เกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงรุ่นครับหลังเอ้ยนั่นแหละครับลงส่งมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
5: โอเคแ
1: ล้วโอเคครับผม
5: เท่าไหร่ครับ
8: มิด7มิด3ครับผม
5: โอ้ถือโอเคเยี่ยมเลยนักบี้แบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
1: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
5: ฝึกการ
1: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างนึงแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
5: ส่งปุ๊บ
1: แต่ปุ้งปุ๊บ
5: อ๋อถ้าไฟดังก็ไป
1: ปุ้งปุ๊บ
5: อ๋อ
1: นะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแต่นะครับปุ้งแต่นะครับ
5: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
1: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับ
5: จังหวะเหมือนลูก
1: นะครับหยอดลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
5: ได้เหมือนกัน
1: ประยุกต์ได้เหมือนกันครับ
5: แปลว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยครับ
5: ตอนนี้นะครับเรามาฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับ
7: ค่ะ
2: ต้องถามน้องเพราะหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
7: สิริพัฒน์จงรักษาค่ะ
2: อายุเท่าไหร่ครับ
7: อายุ63ค่ะ
2: ว้าวอ
7: ายุงามนะคะวัยงาม
2: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
2: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
7: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดาธรรมดา
2: อ
7: ยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
2: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกันน่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลฟ์มาก่อนไหมครับ
7: ไม่เคยรู้
2: ไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: ในการใช้ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้
2: อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให
1: ้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
2: แกนลำตัว
1: แกนกลางลำตัว
2: นะครับได้แกนลำตัวนะครับ
1: นะครับดูนะฮะ
2: ในการที่จะจัดเซตขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
1: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
2: ครับผม
1: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บด
2: ู
1: ป
2: ึ๊บ
1: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับจับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
7: แกนกลางเหรอ
1: เข่าตั้งฉากนะครับตีสามสอง
2: เริ่ม
1: ครับ
7: เริ่ม
1: ตกใจนั่นแหละครับเร็วดูเลยฮะนั่นเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเดินถึงนู่นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับครับต่อเนื่อง
2: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
1: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะต้องกลางมุ้งแน่แนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับโอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
7: โอเคใช่ไหม
1: โอเค
2: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
1: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
7: ชิด
1: ขึ้นนะครับแกนกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้วเกรงนะฮะ
2: กางขา
1: เราก
2: างขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต
1: ่
2: เกิดชิดขานี่มันต้องทรงตัวก็อยู่ตรงบอลด้วย
1: ถูกต้องครับผม
2: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
7: ก็ลองดู
2: ยากขึ้นทำไงครับ
1: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
2: เดี๋ยวพี่ก็ยื่นก่อน
1: เดี๋ยวยื่นครับเก็บไปนะฮะ

0: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
1: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
0: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่าสตองบอร์ดครับผมจะเพิ่มความ
1: ท้าทายเหมือนบอร์ดที่เราเล่นเว
0: ก
1: บอร์ดใช่ไหม
0: ครับ
1: มันต้องทรงตัวพอสมควร
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวคุณแพทย์จะทำให้ดู
0: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นสตองบอร์ดเขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อแล้วรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการสตองบอร์ดนะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
1: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
0: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
1: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
0: นะฮะ
1: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
0: ก็ยากดูจังหวะแปะ
1: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
0: ขึ้นเรื่อย
1: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
0: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิ้วไปคือถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่า
1: โอเคขอบคุณครับคุณพัชริครับ
0: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
1: พี่พัชเป็นไงครับ
0: ผมว่าพี่พัชทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
2: ้เออโอเคใกล้ไหม
0: เห็นไหมเห็นลงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับท่าทางเบื้องต้นนะครับ
1: สองตัว
0: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้า
2: เป็นที่สั่นไม่ใช่
0: คร
2: ับ
0: เจ้าพี่เจ้าครับพ
1: ี่ไม่ใช่
0: เราไม่ใช่เจ้าเหรอพี่อ้าวโทษทีนะครับพี่อ้าว
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: แรงมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ4 3 2เริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
0: ับเซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเรามีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับทั้งด้านหลังก้นด้วยดูนะฮะเยี่ยมครับดึงเกร็งเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
1: เยี่ยมเลย
0: โอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์นิดนึงว่าคุณชอบพี่พัฒน์ป่ะอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่น
2: สนุกไงครับ
1: มันสนุกใช่ไหม
2: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวทไง
2: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
0: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
2: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก่อนพี่พัชจะไปพี่พัชจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
0: ครับผม
1: ผมร้อนเลยครับพี่พัชจะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
2: ตั้งหาเสาอยู่
1: เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
0: ครับผม
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
0: เฮ้ย
1: เปิดตัวน้องภูมิน้องภูมิครับแน่น้องภูม
0: ินะครับผม
1: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช
1: ่ไม่ได้ทำตัวให้ลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันรุษหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
1: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
0: ี้เซตไว้ข้างบนนะครับ
1: ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
0: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดแอคทีเวททำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
1: โอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
0: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันรวมกันนะครับจังหวะแล้วนะครับปุ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
1: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
0: ้ได้ครับ
1: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
0: ครับ
1: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
0: เตรียม
1: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู
0: ่ครับผมกันสู้ๆครับ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
3: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะแฟนตา
1: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
0: แสบตาโอเค
1: กันครับเข้าใจมาก
0: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องการ
1: เรียบร้อยสถิติของน้องการนะครับ30วิได้ทั้งหมด
4: 9ครั้ง
1: 9ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
4: average ก็1วินาที
0: ประมาณ10วินาทีได้พลาดไป1ใช่ไหมโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึก

0: ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฟิตได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคา

0: ริยานหมายถึงว่าม
1: ันได้ 3M เหมือนก
0: ั
1: น
0: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
1: ก็คือตัวนี้
0: ครับผม
1: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราต้องรอ
0: ร
1: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
0: ครับผม
1: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
0: ครับผม
1: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
2: ับจำนวนครั้งได้
0: จำนวนครั้งได
1: ้นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
2: ได้ครับผม
1: 30วินาทีได้เท่าไหร
0: ่ได้คร
1: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
2: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
1: ที
2: ่ข้อมูล
1: ทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
0: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
1: ทำได้อีก
0: ทำได้อีกนะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
1: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ยเรียกชั้นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
0: ครับผม
1: คนที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
0: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปั้งนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
1: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงมันก็ไปได้อีก
0: ไปอีก
1: มันก็เป็นเกมอีก
2: เกมได้
1: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
0: ้ขอโทษทีครับสุขภาพ
1: ที่วันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไม้อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

้าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยน

รูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เอ๊ะโรคนี้เป็นกับเด็กได้ด้วยเหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
2: พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
3: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดขาวที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจ่าชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดขาวจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLAครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีดพันธุกรรมทารซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียว
2: ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
1: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
4: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
3: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดขาวจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ักษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
1: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัด
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยนะครับ
2: ไม่เคยค่ะ
1: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบ่อยคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
2: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่หนึ่งคือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่สองก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม่
0: โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิ
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกภาษาถูกไหมครับ
2: ใช่
0: ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม1ถึง6นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมากเด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยมั้ย
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอนภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป
2: .3
0: ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละป.จะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก็
0: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อมั้ยดื้อเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่มั้ยคะ
0: คุณครูครับดื้อมั้ย
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงมั้ยครับ
3: จริ
0: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหาให้กับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรอ คุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็กอ่ะ
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเรา
0: ก็เป็นตัว
2: เราจะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเขาบอกกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่
1: อ
2: เราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆ
2: ได้โดยที่ไม่หมุดหิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเรา

0: แชร์ให้เด็กๆแล้วรู้สึกว่ามันเราสบายใจ
1: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
0: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆ ก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
1: ให้ถ่าย
0: ให้ถ่ายเหรอคุณครูโอ้
1: ถ่ายถูกได้กินข้าว
0: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
1: เกิน
0: แล้วนะ25
1: มากกว่านั้น
0: โอ้จริงหรือเปล่าแปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
1: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
0: 27ปี
1: ปีนี้31
0: 31แล้วเหรอครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ป
0: ี
1: นี้31ปี
2: คำว่าการสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณไปคำแรกเลยที่จริงคิวแบบตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิการที่ดี
0: และตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
1: นะฮะเป็นวิจัย
0: อีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
1: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
0: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
1: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
0: จริง
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปในอาชีพอื่น
0: ๆ
1: แต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
0: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
1: ครูส่วนใหญ่นะคะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวล
0: า
1: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
0: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูกไหม
1: บางคน
0: นะ
1: ครับ
0: ผมเพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
1: ใช
0: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
1: มีเวรด้วย
0: มีเวรด้วย
1: ดูเวรทานข้าว
0: คาบบางทีต่อกันด้วย
1: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วคาบต่อไปสอนต
0: ่อ
1: กินแบบดีพานจะจุดด้วยค่ะรีบ
0: อันนี้จะเป็นปัญหานึงสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
1: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
0: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงมั้ยเจ็บคอหรือมีสุขภาพเร
1: ื่อง
0: มีมั้ยครูครับ
1: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
0: ็
1: คือเรื่องของเจ็บคอ
0: เป็นไรครับครูครับ
1: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
0: ก็คือต้องใช้ตลอด
1: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะฉะนั้นวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
0: เยอะ
1: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
0: ก็ต้องใช
1: ้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
0: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
1: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีแล้วต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
0: ครับผมและแน่นอน

0: อนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
1: อ๋อได้ค่ะนะอีเมล
0: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
1: ็แอดค่ะ
0: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต
1: ่
0: อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
4: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็อีกหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมา คุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพัก อย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้ว อันนี้ก็คือก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนเดินหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อยโดน
1: ฮะคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลยอย่างเนี้ยการใช้ข้อมงข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: คุณครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว
1: ่
2: าการจับไม้แน่นๆอะไรอย่างนี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้ว
2: ค่ะ
1: อ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศที่อาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได้
1: ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าท่าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะถ้าเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะแล้วก็เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลากำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆ เหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองแหละครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: บองชูเชอร์ซีดร.พิงกี้ที่หมอพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับโทษค่ะหมอขอโทษราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

รัตทุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์และรายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องแล้วอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับ
0: เดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
2: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาอันสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของ

มะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพคุยกันนะครับเรื่องราวสุขภาพเนี่ยคุยกันได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่ามีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งเรามาทวนความจำกันก็ได้วันนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ G6PD นะครับงงไหมฮะผมก็งงเหมือนกันG6PD หลายคนบอกว่าชื่อมันคุ้นๆแต่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ G6PD รายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้ครับแคนเลยเชิญคุณหมอท่านนี้มาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะฮะคิดถึงมากเลยไม่เจอนานมากแล้วขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับอาจารย์มะเหมียวครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่า
2: เจอกันนานจริงๆ
1: น่าจะนานเกินแบบว่า 6-7 เดือน
2: ใช่ไหมคะ
1: ขึ้นไปเจอกันแต่ในโซเชียลมีเดีย
2: ถูกยังติดตามว่าคุณแคนงานแบบรัดตัวเหลือเกิน
1: ใช่ช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะ
2: ใช้ตังค์เยอะก็เลยต้อง
1: มีครอบครัวจะทำบ้านแต่งงานเลยต้องหา
2: อะไรนะครับเตรียมพร้อมมีลูกน้อย
1: ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีนี่จะมาปรึกษาอาจารย์มะเหมียวก่อนเลย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: วันนี้เมื่อกี้แคนเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ G6PD ครับG6PD มันเป็นสิ่งที่มันคือส่วนไหนของโลกใบนี้คะอาจารย
2: ์มันคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อ G6PD ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงค่ะมันจะคอยปกป้องไม่ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงเจอเหมือนสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันไม่ดีใช่ไหมคะถ้ามันเจอแล้วมันมีเอนไซม์ตัวนี้ G6PD มันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงยังแข็งแรงอยู่ไม่แตกง่ายแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาเจออะไรมากระตุ้นนิดๆหน่อยๆก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็จะซีดได
1: ้ก็คือ G6PD ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง
2: ใช่ค่ะพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นค่ะ
1: เปรียบเสมือนการที่เราถนอมไข่แดงเหมือนกับเวลางานงงแล้วจ้ะ
2: เริ่มแล้วเราจะมีมุกจากคุณแขกที่ลืมไปแล้ว
1: ล่าสุดเนี่ยผมแบบได้กินอาหารชนิดหนึ่งอาจารย
2: ์
1: มันชื่อว่าไข่ครอบอาจารย์รู้จักปะ
2: อุ้ยไม่รู้จักเลยค่ะ
1: ไข่ครอบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภาคใต้เนี่ยเขาใช้ไข่ขาวเนี่ยภูมิปัญญาใช้ไข่ขาวในการแบบไปเคลือบพวกแหในการจับปล
2: า
1: เพื่อให้มันแบบว่ามันแข็งแรงซึ่งตรงนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแต่มันเหลือไข่แดงเยอ
2: ะ
1: เขาก็เลยเอาไข่แดงมาถนอมอาหารนะครับโดยการที่เอาไข่แดงไปใส่ในไข่ขาวแล้วก็หยอดเกลือลงไปเพื่อให้ไข่แดงมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็แบบเกาะตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำเกลือเนี่ยก็เหมือนกับ G6PD ว่าเขาจะ
2: คือให้ไข่แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
1: ประมาณนี้ป่ะ
2: ประมาณนั้นก็ได
1: ้มันมาเปรียบเทียบได้ไงก็ไม่รู้หรอ
2: กใช่ค่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงล่ะ
1: มันก็จะมีความเค็มอ่อนๆไม่เท่าไข่เค็มแต่ก็จะกินง่ายกินเล่นได้นะครับเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและโปรตีนประมาณนั้น
2: โอเค
1: ป่าวเพิ่งกินมาก็เลยโยงมากับเรื่องนี้พอดี
2: ใช่ก็ประมาณนั้นก็คือทำให้มันแข็งแรงไม่ให้มันแตกไม่ให้ถูกทำลาย
1: มีในเด็กและผู้ใหญ่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เจอได้ตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
2: แล้วมันก็เนื่องจากเป็นพันธุกรรมก็คือเจอจนโตถ้าเด็กคนนั้นเจอก็คือเป็นจนโตตลอดชีวิตไป
1: ก็คือถ้าเกิดคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีครบอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นอะไรแต่หมายถึงว่าคนที่มีภาวะผิดปกติก็คือเฉพาะตัวเนี่ย G6PD เนี่ยเยอะไหมครับอาจารย์
2: ก็คือในผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ก็คือมันผ่านยีนโครโมโซม X
1: ครับ
2: ซึ่งโครโมโซม X เป็นโครโมโซมเพศหญิง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเพศหญิงก็จะมี XX ใช่ไหมคะก็คือถ้าคุณแม่เป็นพาหะนำโรคคุณแม่ก็จะเอา X ที่เป็นพาหะเนี่ยส่งให้ลูกชายซึ่งลูกชายก็คือ XY เพราะฉะนั้นถ้ามี X ที่ผิดปกติตัวเดียวผู้ชายก็จะเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นพาหะทีนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคในเมืองไทยอะค่ะก็คือประมาณสัก 12-15% เจอในผู้ชาย
1: ก็ค่อนข้างเยอะนะคร
2: ับใช่ค่ะ
1: พอขึ้นเกิน 10% ผมรู้สึกว่าก็น่ากลัวแล้วเหมือนกัน
2: ใช่ก็คือ10คนมีอย่างน้อยต้อง1คนที่เป็นแล้วก็ในผู้หญิงก็คือประมาณ 2% ได้ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราเจาะลึกเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้คุณหมอเด็กมาอยู่ตรงนี
2: ้
1: เริ่มต้นปูพื้นฐานกันก่อนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆมีลูกกันหลายคนละแล้วเขาก็จะมีความกังวลคือลูกแค่ร้องแอะเดียวอะมันกังวลไปได้ทุกอย่างว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาถามเนี่ยน้องไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรใช่มั้ยครับ อาการหรือว่าสัญญาณใดบ้างของเด็กอ่อนหรือทารกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติเรื่องของสุขภาพที่พ่อแม่ต้องแบบกังวลละ
2: ใช่ก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือมักจะต่ำกว่าขวบปีแรกที่ยังพูดไม่ได้ว่าเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ซึ่งถามว่าในเด็กเล็กๆอ่ะร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าผิดปกติเสมอคือเขาอาจจะต้องการของง่ายๆอย่างเช่นหิวนม อากาศร้อนไปเขาก็ไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยเรากลัวลูกคลอดมาเพิ่งคลอด1เดือนกลัวลูกหนาวอยู่ในห้องแอร์ห่มซะแบบเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือ
1: ก็แบบพันตัวไปเลย
2: ใช่แล้วในเด็กเล็กๆเนี่ยในร่างกายเขาจะปรับอุณหภูมิให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาร้อนหรือหนาวเขาก็จะร้องไห
1: ้
2: หรือแม้กระทั่งเขาเปียกอุจจาระปัสสาวะเขาก็บอกไม่ได้ว่าแพมเพิร์สแฉะแล้วนะแม่เปลี่ยนหน่อยเขาก็จะแสดงในกรณีร้องไห้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กเล็กๆร้องไห้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาก่อนว่าอากาศโอเคไม่ได้มีเหงื่อเยอะไม่ได้ดูหนาวไปแพมเพิร์สแห้งดีกินนมก็เพิ่งกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดเราจัดการทุกอย่างแล้วเด็กหายร้องแสดงว่าจบเราหาสาเหตุเจอแต่ถ้าเกิดร้องไปเรื่อยแล้วก็ดูไม่สุขสบายหลับไม่ได้ไม่ยอมกินนมพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของความผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งถามว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เรากลัวก็คือพวกโรคติดเชื้อต่างๆใช
1: ่ค่ะนั่นหมายความว่าเบื้องต้นร้องปกติอยู่แล้ว
2: ค่ะถูกต้อง
1: ดูอย่างที่อาจารย์บอกก็คือรอบข้างมีอะไรผิดปกติไหม
2: ใช่
1: ถ้าเกิดจัดการครบแล้วยังร้องอยู
2: ่ค่ะ
1: อันนี้น่าสงสัยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคในช่วงวัยแรกเกิดถึง1ปีมีพัฒนาการด้านไหนบ้างครับที่อาจารย์อยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกต
2: ค่ะก็คือโดยปกติพัฒนาการในเด็กส่วนใหญ่เราจะต้องแบ่ง4ด้านเราจะไม่ได้บอกว่าด้านไหนสำคัญกว่าด้านไหนเพราะว่าในเด็กคนๆนึงอ่ะจะต้องมี4ด้านให้ครบ4ด้านในที่นี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่
2: อย่างเช่นการเดิน
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
2: ใช่ขาแข็งแรงคลานซึ่งส่วนใหญ่คลานเด็กก็จะเริ่มคลาน6เดือน9เดือนเริ่มบางคนเกาะยืนขวบนึงก็จะเริ่มเดินได้ถ้าดูช้าเกินวัยก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ผิดปกติอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการด้านแรกพัฒนาการที่ด้านที่2ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะคุณแคนก็คือเรื่องของการหยิบจับก็คือคุณแคนลองทายว่าเด็กปกติสมมติเด็กหลักเดือน2เดือน3เดือนเขาก็จะเหมือนคว้าของ4เดือนเริ่มคว้าของแต่เด็กจะเริ่มใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กๆได้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะ
2: ก็คือไม่ได้จับแบบไม่ใช่ทายค่ะ
1: ผมว่าน่าจะประมาณขวบครึ่ง
2: โอ้
1: ก็เร็วไปไหม
2: คือขวบครึ่งอ่ะต้องทำให้ได้แล้ว
1: ขวบครึ่งต้องได้แล้ว
2: แต่ที่เริ่มใช้นิ้วได้ก็คือ9เดือน
1: 9เดือนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนเราเห็นเด็กอ่ะเขาจะแบบอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าใช้นิ้วได้เนี่ย
2: ค่ะ
1: คือ9เดือนต้องได้แล้ว9เดือน
2: ถูกต้องเริ่มใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบของชิ้นเล็กแล้วพอขวบนึงเนี่ยก็จะเริ่มต้องจับช้อนเข้าปากอันนี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าพอหลังจากนั้นพอหยิบช้อนเข้าปากได้สเต็ปถัดไปก็คือการหยิบดินสอมาเขียนเส้นยุ่งๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กถัดไปก็คือพัฒนาการเรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน
1: ตั้งแต่ตอนแบบก่อนหนึ่งขวบเลยครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะดูว่าเขาต้องมีการกลัวคนแปลกหน้าคือภาวะปกติในเด็กส่วนใหญ่ก็คือ7เดือน8เดือนเริ่มแบบพอคนแปลกหน้าจะมาอุ้มก็จะเริ่มแอะจากเดิมที่แบบหลัก1เดือนน่ะใครมาอุ้มเขาก็ไม่สนใจ
1: ไม่รู้เรื่อง
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็แล้วก็ขวบนึงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์บ๊ายบายสวัสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือกล้ามสุดท้ายก็คือกล้ามมัดใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วก็สังคมสุดท้ายก็คือภาษาก็คือปกติเริ่มพูดคำแรก
1: ครับ
2: พ่อแม่เนี่ยอายุขวบ1
1: ขวบต้องได้แล้วใช่
2: มั้ยใช่ค่ะต้องได้เป็นคำเดียวที่ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆของพัฒนาการของเด็กตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าคำถามบอกว่าพัฒนาการด้านไหนสำคัญสุดจริงๆในการพัฒนาของเด็กคนนึงมันควรจะมีครบทั้ง4ด้าน
1: 4ด้านนี่ก็ละเอียดเหมือนกันเนาะ
2: ละเอียด
1: ค่ะพ่อแม่ก็ต้องสังเกตดูดีๆ
2: ต้องสังเกตแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะปกติในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราจะนัดกับหมอเด็กเพื่อมาฉีดวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนเราไม่ได้ฉีดอย่างเดียวเราต้องประเมินพัฒนาการ4ด้านนี้ด้วยคุณหมอก็จะประเมินเป็นระยะอยู่แล้วถ้าเกิดอันไหนดูช้าดูผิดปกติคุณหมอก็จะเริ่มให้กระตุ้นพัฒนาการด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนึง
1: คราวนี้อยากรู้เลยครับว่าเท่าที่อาจารย์เคยทราบมาเนี่ยเด็กที่สามารถเดินได้เร็วสุดเนี่ยประมาณแบบกี่เดือนนะฮะ
2: ที่เคยเห็นคือ9เดือน
1: 9เดือนเร็วสุดละ
2: ใช่
1: หกเดือนยังไม่สามารถจริง
2: ไม่สามารถยังไม่
1: กล้ามเนื้อยังไม่ถึงขั้นนั้น
2: ใช่ค่ะ6เดือนเพิ่งนั่งเองค่ะใช่อ
1: ันนี้แอบสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วการที่เราจะรู้ว่าเด็กคนนั้นพูดหรือไม่พูดนะครับอาจารย์เราจะรู้ว่า พราะว่าผมจะเจอผู้พิการหลายคนที่เป็นผู้พิการทางการทางพูดก็พูดไม่ได้เหล่านี้ครับเราจะทราบตั้งแต่ตอนไหนครับหรือว่าเราสามารถเกิดมาเราตรวจได้เลย
2: ก็คือส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องการพูดก็มักจะมีปัญหาการได้ยิน
1: มาคู่กัน
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลรามาเด็กที่เกิดที่รามาทุกคนเราจะตรวจการได้ยินตั้งแต่เกิด
1: ตรวจยังไงอาจารย
2: ์มันจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเทสโดยที่ทางแผนกหูคอจมูกเนี่ยจะเป็นคนเทสให้เราซึ่งมันก็จะในเครื่องนี้มันก็จะเหมือนแปลผลได้เลยว่าอันเนี้ยดูผิดปกติซึ่งผิดปกติจะต้องมีการติดตามแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะตรวจตั้งแต่แรกเกิด1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินพัฒนาการภาษาค่ะคุณแคนก็คือถ้าปกติที่หมอบอกว่า1ขวบพูดคำเดียวชัดแต่ว่าปกติ9เดือนอ่ะจะพูดคำที่เป็นป้าป้ามากๆอย่างเงี้ยปอปลาปอมอม้าได้ซึ่งถ้าเกิดปกติพอขวบหนึ่งสมมุติถ้าคนยังเด็กยังพูดคำเดียวไม่ได้เราอาจจะรอถึงขวบ3เดือนนัดมาถ้าขวบ3เดือนก็ยังไม่มีพัฒนาการด้านภาษาเลยเราอาจจะต้องมีการประเมินแล้วว่าอันเนี้ยได้ยินปกติไหมแล้วก็อาจจะต้องส่งนักฝึกพูดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ไม่พูดหรือพูดช้าส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้เรื่องของการได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจ
1: อ
2: ก็คือหน้าจอนี่สำคัญมากนะคะก็คือถ้าเด็กที่ยังพูดไม่ได้เราแนะนำว่างดหน้าจอไปเลย
1: มันเหมือนขาดสกิลในการเข้าสังคม
2: ใช่ก็คือเป็นฟังอย่างเดียวไม่ได้เอ็กซ์เพรสคำพูดออกไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังพูดไม่ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งดูหน้าจอดีกว่า
1: ขอบคุณมากครับคุณผู้ชม ลืมเรื่อง GCPD ไปยังฮะ
2: ลืมแล้วอ่ะหมอลืมแล้วตะกี้เราพูดกันด้วยเหรอคะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนี้นะฮะวันนี้มีข่าวที่ทีมงานเตรียมพอสมควรนะครับติดตามเลยครับในช่วงหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกนะครับครม.ไฟเขียว3โรคเป็นคนจำพวก2ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับครม.นะครับเห็นชอบ3โรคก็คือโรคตุ่มน้ำพองนะครับโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและโรคเอ็มไซน์บนเม็ดเลือดแดงเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2ในการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับหากมีทหารเพียงพอแล้วจำนวน3กลุ่มโรคนะครับอันแรกคือกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง2โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและ3เนี่ยแหละครับที่เราจะคุยกันก็คือโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิด G6PD นะครับกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่2นะครับจากการตรวจเลือกที่ผ่านมา

ครับตรวจลักษณะอาการของกลุ่ม3โรคไว้ข้างต้นซึ่งปรากฏตามร่างกายหรือภายในร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคและยังคงแสดงอาการของโรคทางร่างกายได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำแต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพซึ่งเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2แต่ปัจจุบันครับยังกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่1ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางกระทรวงกลาโหมซึ่ง

0: ีเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่สำคัญสำหรับเม็ดเลือดแดงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแข็งแรงไม่แตกง่ายคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้บนเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเลือดแดงเจอปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยาบางอย่างการติดเชื้อหรืออาหารบางชนิดก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก
1: ครับ
0: ซึ่งเวลาเม็ดเลือดแดงแตกอาการจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคนในกลุ่มนี้นะคะจริงๆอาการเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุณแคนก็คือเด็กแรกเกิดจะมีอาการเหลืองแล้วก็ซีดตั้งแต่แรกเก
1: ิ
0: ด
1: เม็ดเลือดแดงแตกก็เหลืองอาจารย
0: ์เพราะว่าในเม็ดเลือดแดงจะมีสารเหลืองชนิดหนึ่งก็คือเป็นบิลิรูบินซึ่งมันก็จะทำให้ดูเหลืองขึ้นซีดฉี่สีเข้มซึ่งในกลุ่มนี้เด็กก็จะมีประวัติเหมือนต้องได้รับการส่องไฟรักษาตั้งแต่แรกเกิด
1: ส่องไฟเหรอ
0: ส่องไฟค่ะก็คือพูดแล้วเหมือนดูแบบน่ากลัวจริงๆก็คือเหมือนเป็นไฟนีออนแต่เป็นไฟพิเศษนะคะเปิดแล้วก็ส่องกับตัวเด็ก
1: ให้คุณผู้ชมคิดภาพตามก็คือเด็กเล็กๆนอนอยู่ในที่นอนตรง
0: ในคลิป
1: นะแล้วก็ส่องไฟลงไปแล้วไฟตัวนี้มันทำไมครับ
0: มันจะช่วยให้เม็ดเลือดแดงช่วยให้สารเหลืองเหลืองลดลง
1: ครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะปกติเมื่อก่อนผมเคยเห็นเด็กที่เหลืองเนี่ยจะเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับอันนี้ก็จะเหลืองอีกแบบนึง
0: ใช่ค่ะถ้าเหลืองแบบตับจะส่องไฟจะไม่ช่วย
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แต่นี้เหลืองแบบเม็ดเลือดแดง
0: เม็ดเลือดแดงแตกอันนี้จะช่วยทำให้หายเหลืองได
1: ้ครับคำว่าเอนไซม์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยมากเอนไซม์มันหน้าตาไงอาจารย
0: ์คิดง่ายๆเหมือนโปรตีน
1: เหมือนโปรตีน
0: ใช่เหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งแต่ว่าทำหน้าที่พิเศษกว่าโปรตีนค่ะ
1: คราวนี้ความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับ GCPD มันแบ่งระดับได้ประมาณไหนบ้างครับ
0: ค่ะก็คือความรุนแรงเนี่ยบางคนก็คือตอนเด็กๆไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็น
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีอาการตั้งแต่แรกเกิดบางคนไม่รู้เลยจนกระทั่งตอนโตแล้วไปได้รับอาหารบางอย่างแล้วอยู่ๆก็ซีดลงดูเหลืองขึ้นฉี่เป็นสีโคกเป็นสีน้ำล้างเนื้ออ
1: ัน
0: นี้แล้วก็คือเพิ่งมาวินิจฉัยที่โรงพยาบาลตอนโตก็มีเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้น GCPD เนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับเด็กละ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับบางคนไม่ได้แสดงอาการตอนเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนโตก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้โตหรือเด็กรุนแรงกว่ากันนะฮะ
0: หมายถึงว่าเป็นโรคนี้ถ้าเราไม่ได้รับปัจจัยกระตุ้นภายนอกจะแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเลย
1: โอเค
0: ใช่แต่ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นยาอาหารการติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอาการของโรค
1: ครับGCPD เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมครับสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ไหม
0: สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ในตัวโครโมโซม X เพราะฉะนั้นถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้ชายมีโอกาสเป็นโรค 50% แต่ถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้หญิงจะเป็น XX ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นพาหะ 50%
1: ผู้หญิงเป็นพาหะมากกว่า
0: ผู้ชายเป็นโรค 50% แต่ผู้หญิงเป็นแค่พาหะหมายความว่ามียีนที่ผิดปกติแต่ไม่มีอาการเลย
1: โอเคเมื่อกี้ตอนแรกที่อาจารย์ถามถึงอาการนะครับอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเด็กอาจจะตัวเหลืองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับ
0: หมายถึงว่าถ้าเด็กเหลืองเราไม่ได้รักษา
1: ถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหาเรื่องกับเอนไซม์นี้แล้วเราไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหนคร
0: ับคือจริงๆต้องบอกว่าการขาดเอนไซม์นี้มันรักษาไม่ได้นะคะคุณแขนหมายถึงว่าเขาก็จะขาดเอนไซม์นี้ไปตลอดชีวิต
1: ครับ
0: แต่การรักษาเราตอนที่เขามีเม็ดเลือดแดงแตกก็คือเวลาเม็ดเลือดแดงแตกสิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าในผู้ใหญ่เด็กโตก็คือเม็ดเลือดแดงแตกเยอะ
1: ๆเป็นอะไร
0: ก็จะซีดลงนอกจากซีดฉี่ก็จะมีเลือดปนก็คือเป็นสีเข้มม
1: ี
0: เป็นสีน้ำโคกแล้วสุดท้ายจะไตวาย
1: ออกมานำไปสู่ไตวายได
0: ้ใช่ค่ะจะสามารถไตวายได้จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาอาการพวกนี้เราก็คือจะต้องให้คนไข้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเยอะๆเพื่อช่วยขับให้ไตเนี่ยทำงานได้ปกติ
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคอาการของโรคก็คือสมมติถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมาแล้วไม่เลือดแตกจริงๆเนี่ย worst case คือมันนำไปสู่ไตวายได้
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคคราวนี้การถ่ายทอดเนี่ยบางครั้งที่เป็นผู้หญิงก็ไม่แสดงอาการเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่มีพาหะนี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดสมมติภรรยามีพาหะมาเนี่ยแล้วลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสขนาดไหนนะจ๊ะ
0: ก็คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนตะกี้คุณแคนบอกว่าถ้าผม
1: ไม่
0: ได้เป็นพาหะผู้ชายจะไม่มีเป็นพาหะผู้ชายต้องเป็นโรคเท่านั้น
1: อ้าวเหรอโอเค
0: เพราะว่าผู้ชายมียีน XY ถ้าผู้ชายได้ยีน X ที่ผิดปกติของแม่มาผู้ชายต้องเป็นโรคผู้ชายไม่มีสิทธิ์เป็นพาหะจะมีสิทธิ์เป็นพาหะเมื่อมี XX คู่กันแล้วมีแค่เป็นพาหะตัวเดียวอีก X นึงปกติ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดมีเข้ามาเนี่ยเป็นเลย
0: เป็นโรคใช่ค่ะ
1: แล้วผมจะรู้ได้ไงผมเป็นหรือเปล่าอ่ะ
0: ก็ปกติเรามีการตรวจเลือดแต่ว่าถ้าคุณแคนอยู่จนถึงตอนนี้แล้วหมายถึงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ใช่ล้อเล่น
1: okay
0: ก็คือถ้าอายุ30กว่าแล้วก็คือเคยหมายถึงว่ามีติดเชื้อไม่สบาย

0: แล้วเราก็กินทุกอย่างเหมือนที่คุณแคนกินที่ทุกอย่างหมดเลย
1: กินหมดทุกอย่าง
0: ทุกอย่าง ก็มันไม่น่าเพราะว่าปัจจัยกระตุ้นอันนี้อาหารที่ตัวเด่น
1: ๆครับ
0: ก็คือถั่วปัก
1: อ้า
0: คุณแคนน่าจะเคยกินมาแล้ว
1: เคยกินครับ
0: ใช่ถั่วปักอ้านี่คือตัวเด่นมากใช่แล้วก็มีอาหารอื่นๆก็คือบางทีเขาก็จะบอกว่ามีเชอร์รี่บลูเบอรี
1: ่
0: ที
1: ่
0: สามารถกระตุ้นได
1: ้ได
0: แล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางอย่าง
1: อ
0: ันนี้กระตุ้นได้การติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แต่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะเวลากินอะไรเหล่านี้เขาก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่อาหารที่ซ่อนอยู
0: ่ใช่ยังมีเอ็กปกติที่เม็ดเลือดแดงยังปกติอยู
1: ่โอเคครับได้เข้าใจละส่วนของแคนถ้าแคนแบบว่าไม่ได้เป็นเลยแต่พยายามเป็นพาหะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็จะไม่เป็นไร
0: ถ้าลูกเป็นผู้หญิงจะเป็นพาหะได้ 50%
1: โอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บ
0: 50% จะเป็นโรค
1: ลุ้นเอาอย่างนี้หรอต้องลุ้นเอา
0: ลุ้นเอาใช่
1: เพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ตัวพาหะไอ้ตัวอะไรนะโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะไปปะกันหรือเปล่า
0: ใช่
1: ครับ
0: ถูกต้องก็คือลูกคนสมมติถ้าลูกผู้ชายคนแรกเป็นลูกผู้ชาย
1: ครับ
0: ก็จะมีความเสี่ยง 50% ถ้าสมมติไม่เป็น
1: ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าคนที่2
1: จะไม่เป็นนี่หรอ
0: จะเป็นโรคก็คือตะกี้หมอบอก 50% ใช่ป่ะคะก็คือคนแรกไม่เป็นโรค
1: ครับ
0: ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของนะ
1: นะคนแรกคนนี้เท่านั้น
0: ใช่คนที่2ก็เป็น 50% ใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอคนแรกไม่เป็นแสดงว่าอีก 50% ที่ต้องเป็นคนที่2นะไม่ใช
1: ่ก็ลุ้นเป็นรอบไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราตรวจกันก่อนอาจารย
0: ์
1: มันสามารถมีวิธีคัดกรองหรือว่าตรวจก่อนยังไงได้ไหมว่าคนนี้เป็นพาหะหรือเปล่า
0: ค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยเนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัดไม่ได้เป็นรูทีนที่ตรวจในเด็กทุกคนที่เกิดแต่ว่าที่โรงพยาบาลรามาเราพิเศษนะคะ
1: มีฮะ
0: เราตรวจโรคนี้ทุกคนในเด็กที่เกิดที่รามาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย
1: ตรวจยังไงครับอาจารย์
0: เราตรวจเลือดค่ะเราใช้เลือดซึ่งสามารถตรวจได้จากตอนตัดรก
1: เอาเลือดมาเลย
0: จากสายสะดือใช่เราก็จะเช็คเลยเรามีตรวจหลายอย่างมีตรวจเรื่องของไทรอยด์ GCPD แล้วก็โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกต่างๆให้เด็กแรกเกิดที่รามาฟังแล้วดีนะ
1: ผมฟังแล้วผม
0: เลยข้อที่รามาดีนะคะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะทาลัสซีเมียใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันคราวนี้มันมี GCPD มาอีกเขาตรวจพร้อมกันหรือเปล่าครับอาจารย์
0: จริงๆพาหะทาลัสซีเมียในเด็กแรกเกิดเราไม่ได้ตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเช็คจากของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อเป็นพาหะอย่างเดียวน้องใบชาปกติลูกก็ไม่มีทางเป็นโรค
1: โอเคซึ่งรามามีตรวจ GCPD
0: ตรวจทุกเคสที่เกิดที่รามา
1: โอเคครับคราวนี้พอถ้าเกิดตรวจปุ๊บแล้วบังเอิญว่าเป็นผู้ชายแล้วมีเรื่องนี
0: ้ข
1: ึ้นมาเนี่ยคราวนี้พ่อแม่ต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่ามีเรื่องอาหารการกินจริงๆแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การที่เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ครับ
0: ค่ะก็คือปกติเวลาเด็กที่แรกเกิดที่เราตรวจแล้วเจอสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเราต้องให้บัตรประจำตัวผู้ป่วย
1: ให
0: ้แม่เลยให้พ่อกับแม่เลยว่าน้องเป็นโรค GCPD เพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่ายาบางอย่างสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยากินเองยาบางอย่างกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทุกครั้งที่จะไปหาหมอไปซื้อยาที่ไหนเอาบัตรประจำตัวว่าเป็น GCPD นี้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นตะกี้ก็อย่างที่บอกอาหารก็คือเรื่องของถั่วปักอ้า
1: ถั่วปักอ้า
0: ซึ่งถั่วปักอ้าที่ทำสุกโอกาสกระตุ้นน้อยกว่าที่เป็นแบบสด
1: ปกติเวลาเรากินถั่วปักอ้ามันคือมันคั่วมาแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นก็จะเสี่ยงน้อยลงหน่อย
0: เสี่ยงน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ควรกินนะ
1: ไม่ควรกิน
0: ใช่แล้วก็บางรายงานก็บอกว่าถั่วชนิดอื่นๆก็อาจจะเจอได้แต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนถั่วปักอ้าอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วเหลือง
1: คร
0: ับ แล้วก็ผลไม้บางชนิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารก็คือการติดเชื้อกลุ่มไวรัสต่างๆไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นปอดติดเชื้อท้องเสียก็กระตุ้นได
1: ้
0: ก็คืออะไรก็ตามที่มากระตุ้นความเครียดให้กับร่างกายของเราหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆแบบหนักมาก
1: ๆอันนี้ก็คือถามเลยว่ากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายยังไง
0: คือกิจกรรมกลางแจ้งไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราออกกำลังกายหนักๆมันก็จะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นสารอนุมูลอิสระที่ไม่ดีใช่เหมือนเวลาเราออกกำลังกายเขาก็จะบอกว่าถ้าออกเยอะไปมันไม่ได้ช่วยคุมอาหารไม่ได้ช่วยคุมน้ำหนักหรือคุมให้ร่างกายเราสุขภาพดีเลยทั้งๆที่จะไปเพิ่มความเครียดเนาะคุณแคนใช่ไหมเพราะมันต้องมีออกบ้างพักบ้างเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเยอะไปก็ไม่ดีสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเลยโดยส่วนตัวเลยคิดว่าที่เขามาประกาศว่า3โรคหนึ่งในโรคนี้ที่ควรจะ

0: งดการเกณฑ์อาหารหมอว่าน่าจะเป็นปัจจัยว่าไปเกณฑ์อาหารเลือกยากเน
1: า
0: ะคุณแคน
1: อาหารเลือกยาก
0: ใช่อันที่2
1: การฝึก
0: ใช่มันอาจจะหนักเกินไปแล้วอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ในบางคนอันนี้คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะ
1: เพราะว่ามันถ้าเกิดพุ่งแตกขึ้นมามันก็อันตรายถ
0: ึ
1: งขั้นเสียชีวิตก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: อีกอันนึงลูกเหม็นค่
1: ะ
0: ก็คือ
1: มีผลกระตุ้นเน
0: าะใช่ค่ะได้กลิ่นลูกเหม็นลูกเหม็นนี่ก็เป็นตัวอนุมูลอิสระที่ไม่ดีถ้าคนเป็นโรคนี้มีลูกเหม็นอยู่ใกล้ๆก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แล้วห้องน้ำเนี่ยก็มีลูกเหม็นเยอะมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นคนที่มี GCPD ผิดปกติเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องดูด้วยว่าเข้าห้องน้ำแบบไหนอย่างนี้หรอจ
0: ๊ะใช่แต่ว่าถ้าสัมผัสแบบสั้นๆอ่ะไม่เป็นไร
1: อย่างสมมติปวดไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าปล่อยกว่านี้คือลาดแล้วอ่ะก็เข้าได
0: ้เข้าได้ไม่เป็นไรก็แต่ว่าก็ให้สังเกตตัวเองหลังเข้าเพราะส่วนใหญ่มันต้องสัมผัสนานนะคะแบบนอนอยู่ในบ้านทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันมีพออาจารย์บอกว่าขาดเอนไซม์เนี้ยมันมีด้วยไหมคะว่าคนที่ขาดเยอะมากคนที่ขาดน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเช็คได้ไหมครับ
0: เป็นปริมาณที่ขาดเช็คได้ในแลบวิจัยแต่แลบทั่วไปเราไม่ได้แนะนำให้เช็คค่ะ
1: โรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้คร
0: ับ ไม่หายไม่ได้เป็นโรคที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
1: เราไม่สามารถเสริมแบบ GCPD ได้ครับแบบ
0: ไม่ได้เพราะมันอยู่ในยีนมันอยู่ในโครโมโซม
1: หรือว่าเราสามารถกินเพิ่มได้เหมือนพวกวิตามินไม่มี
0: คือมันไม่สามารถเอามันไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ที่ผมถามไปเผื่อนะคนเลยว่าสมมติว่ามันมีความเสี่ยงแน่นอนแหละสมมติว่าถ้าเกิดภรรยาเป็นพาหะเราไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บมีความเสี่ยง 50% ที่ถ้าเกิดเป็นลูกชายเราจะเป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีวิธีแก้ไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วอ่ะเราอยากชัวร์มันทำได้ไหมครับ
0: วิธีแก้หมายถึงว่าเลือก
1: โครโมโซมเลยได้ไหมว่าเอาแต่ตัวที่ไม่มีความปกติ
0: ในปัจจุบันยังยากและเนื่องจากมันเป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะคุณแคร์มันเหมือนเป็นโรคคือไม่เหมือนกับทาลัสซีเมียที่สมมติเป็นพาหะพ่อแม่เป็นพาหะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็มีการเลือกที่เราไม่อยากได้คู่ที่เป็นพาหะมาเจอกันแต่ว่าโรคนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่บางคนไม่มีอาการจนตลอดชีวิตถ้าเขาไม่ได้ขาด GCPD เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันเป็นโรคอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตไหมไม่ใช่แต่ว่าเราดูแลตัวเองดีสมมติถ้าเกิดมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วแล้วรีบมาโรงพยาบาลเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยแข็งแรงเติบโตทุกอย่างได้ค่ะ
1: คราวนี้คนที่ตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติของเอนไซม์ GCPD ครับต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงๆดูแลตัวเองเหมือนการแนะนำให้ดูแลตัวเองในคนสุขภาพปกติทั่วไปเลยค่ะคุณแคนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวไปหลีกเลี่ยงการติดเชื้อถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามีวัคซีนก็ฉีดวัคซีนที่จำเป็นที่สามารถป้องกันโรคต่างๆได
1: ้เพราะฉะนั้นโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็ป้องกันได้
0: ถูกต้อง
1: เหมือนกับการแพ้ทั่วไปบางที่บอกเฮ้ยแพ้เนี่ยก็ไม่กิน
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกัน
1: อันนี้เสี่ยงอะไรก็ไม่ต้องขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมผมแอบถามเองว่าออกกำลังกายเยอะเกินแก่เร็วป่ะ
0: มันเพิ่มความเครียดให้กับเซลล์ในร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีสารอนุมูลอิสระ
0: ใช่
1: ซึ่งไอ้ตัวนี้มันทำให้แก่
0: ใช่ค่ะ
1: ออกแต่พลกำลังพอดี
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มีเวลาพักบ้างแล้วออกแบบออกให้มีความสุขอะไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่อยากออกแล้วว่าวันนี้ถ้ารู้สึกอย่างนั้นอาจจะพักไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาร่างกายเราไม่พร้อมอะสุดท้ายก็ไปเจ็บหมายถึงว่าถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เดี๋ยวมีอาการเจ็บตามหลังการออกกำลังกายได
1: ้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องแรก GCPD นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับไปที่เรื่องต่อมาครับอันนี้ช่วงนี้เลยหน้าฝนตกทุกวันชุ่มฉ่ำตลอดนะครับหมอเจตเผยบอกว่ามี3โรคอะไรบ้างที่ต้องเช็คเกี่ยวกับเด็กนะครับทางคุณหมอเจตบุญยวงวิโรจน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็โพสต์ข้อความใน Facebook หมอเจตบอกว่ารีบป้องกันตัวเองก่อนป่วยเข้าสู่หน้าฝนทีไร3โรคที่ต้องระวังมากๆในช่วงนี้นะครับ1ก็คือไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่านะครับ2คือโควิด-19 และ3คือ RSV นะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะขอเจาะไปที่ตัวนี้แล้วกันโอเคไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนแบบน่ากลัวมากเยอะอยู่แล้วนะครับโควิดนี่คลาสสิกจะว่าคลาสสิกก็ได้เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้ว RSV ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่มานานแต่หลายคนจะกังวลถ้าเกิด RSV มันเป็นกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมครับ RSV คืออะไร
0: ก็คือ RSV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนต้นก็คือหมายถึงอาการเป็นหวัดส่วนล่างก็คือปอดมันชอบสิ่งที่เรากลัวก็คือมันชอบไปทำให้มีหลอดลมฝอยอักเสบ
1: หลอดลมฝอยอักเสบ
0: หลอดลมปลายซึ่งเวลามันมีการอักเสบในเด็กเล็กๆเขาก็จะมาด้วยอาการเหนื่อย แล้วก็บางคนหายใจแบบเหมือนหอบลึกแล้วบางคนถ้าไปฟังใกล้ๆจะเจอเสียงเหมือนวีดวีดโอ้ทำไมเชี่ยวชาญเหลือเกิน
1: ไม่รู้เยอะเขาเคยได้ยิน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่ง ISV ในเด็กโดยเฉพาะทารกเนี่ยทำไมถึงอันตราย
0: คือเนื่องจากเด็กอ่ะหลอดลมเล็กอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วไอ้ตัวนี้ไปแอทแทคตัวหลอดลมฝอยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กเล็กได้ง่ายมากกว่าแถมเด็กเล็กเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: บางทีพ่อแม่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะเหนื่อยหรือยังจะต้องพาไปไหมซึ่งต่างจากเด็กที่โตหน่อยที่บอกเราได้แล้วว่าแม่หายใจไม่ออกแม่รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากสื่อสารไม่ได้แล้วการที่เขามีโครงสร้างปอดที่เล็กเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีอุดกั้นทางเดินหายใจล้มเหลวได้
1: อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจน
0: ี่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบอกไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีฟืดฟืดฟืดฟืดแล้วก็แบบอาจจะอันตรายก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กกับเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนเด็กจะอันตรายน้อยกว่าผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้
0: ถ้าเด
1: ็
0: กเล็กแบบเล็กแบบตับแบบเป็นหลักเดือนนะก็อันตรายเหมือน
1: กันพอกันเหรอ
0: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราแนะนำการฉีดวัคซีนที่แบบเป็นเดอะมัสของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือต้องต่ำกว่า6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าในเป็นเด็กหลักเดือนที่ติดไข้หวัดใหญ่ยังไงก็ยังอันตรายพอๆกับผู้ใหญ่เกิน60เหมือนกันค่ะ
1: แล้ว ISV ในผู้ใหญ่ล่ะครับไม่อันตรายเหรอครับ
0: อันตรายเหมือนกัน
1: เอ้า
0: สรุปว่าคล้ายกันมากเลยค่ะคุณแคนก็คือในไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงวัยอันตราย RSV เด็กเล็กแต่ว่าเด็กเล็กของ RSV ส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่า2ขวบหรือผู้ใหญ่เกิน60อันตรายเหมือนกันเลย
1: แล้วในวัยเราไงฮะประมาณ 30-40
0: ถ้าเป็น RSV จะเป็นเหมือนไข้หวัดที่เรายังไม่ทันรู้ตัวว่าเป็น RSV ซึ่งอันนี้แหละไม่ดีเพราะว่าพอเราไม่รู้เรานึกว่าเราเป็นหวัดเฉยๆแล้วเราไปอย
1: ู
0: ่กับลูกเพื่อนลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้เราก็กลายเป็นเอา RSV เนี่ยไปให้เด็ก
1: RSV นี่เป็นไวรัส
0: เป็นไวรัสค่ะ
1: มันก็แอบน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราคิดว่าไม่เป็นไรอ
0: ่ะ
1: แต่พอเป็นไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ติดง่ายมากขึ้นกับคนที่เขาโดนมันก็อาจจะอันตรายมากขึ้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: RSV ในเด็กเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ก็คือหลักๆก็คือระบบการหายใจล้มเหลวแล้ว RSV ก็จะชอบทำให้เหมือนมีอาการน้ำมูกเยอะๆเสมหะเยอะๆพอเสมหะเยอะๆในเด็ก6เดือนเนี่ยค่ะคุณแคนก็ไม่สามารถปกติถ้าในเด็กโตผู้ใหญ่เราสามารถขากเสมหะได้ไอแรงๆได้
1: เรามีสกิลในการขากเสมหะแล้ว
0: ใช่แต่เด็กเล็กๆก็คือแฮะแฮะแฮะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อึดอัดมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นหลักกับสเต็ปถัดมาพอเขาเหนื่อยเขาก็ไม่กินน
1: ม
0: เพราะแค่หายใจลำพังก็ไม่ไหวแล้วแล้วยังจะต้องดูดนมอีกจะเอาลมหายใจเข้าไปตอนไหนพอกินน้อยลงก็ทำให้ขาดน้ำขาดน้ำก็อาจจะทำให้ช็อกความดันต่ำ
1: ครับพ่อแม่สังเกตได้ยังไง
0: โดยส่วนใหญ่เราจะเริ่มให้สังเกตจากการหายใจเหนื่อยกินนมสั้นลงแม่จะสังเกตได้ง่ายเลยปกติเขาอาจจะกินนมได้นานดูดนาน20นาทีแต่นี่เหมือนดูดไป2นาที3นาทีเอาพักหอบแล้วค่อยดูดใหม
1: ่
0: คือหิวก็หิวแต่เหนื่อยก็เหนื่อยเด็กก็เลยพยายามดูดแต่ว่าดูดแล้วพักดูดแล้วพักหรือหายใจเริ่มมีตรงนี้บุ๋มแบบเพื่อบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: มันเพราะว่ามันหายมันออกไม่ได้ใช่ป่ะ
0: มันใช้แรงเยอะว่าแบบ
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: มันมีเสมหะที่ตันๆอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: โอเคเป็นจุดสังเกต
0: ใช่แล้วก็ดูหายใจเร็วขึ้น
1: ครับ
0: เพราะแม่ส่วนใหญ่แม่จะเห็นระดับการหายใจของลูกอยู่แล้วแล้วถ้าเห็นแบบดูมันเร็วๆถี่ๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็รีบพามาโรงพยาบาล
1: การเป็นพ่อแม่นี่เหนื่อยนะ
0: เหนื่อย
1: สังเกตเยอะเนาะ
0: แต่มีได้นะคะ
1: ครับผมอยากให้มีลูกมากเลยจะมาฝากท้องได้ไหมพี
0: ่แบบเห็นน่ารักไงแบบผัดกันทำกับข้าวมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างนี้
1: ใช่วันเกิดแล้วก็แบบใช้สองคนไปก่อน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับ ISV มีวัคซีนไห
0: ม
1: ในการไปฉีดป้องกัน
0: อันนี้คือข่าวดีของประเทศไทยก็คือมีวัคซีนเข้ามาแล้วค่ะคุณแอนสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแต่ว่าจะเป็นตัวต่างกันนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือในเด็กทั่วไปที่แข็งแรงก็คือเราแนะนำว่าต่ำกว่าขวบปีหนึ่งสามารถฉีดได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด
1: ครับ
0: ค่อยก่อนกำหนดมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นโรคหัวใจพวกนัดฉีดในเคสที่ต่ำกว่า2ขวบลงมาได้เด็กแข็งแรงให้ฉีดแค่เล็กแต่ถ้าเด็กที่มีโรคประจำตัวต่ำกว่า2ขวบยังฉีดแล้วมีประโยชน์ค่ะ
1: เ คราวนี้แต่ว่าเด็กแรกๆเกิดอย่างเงี้ยครับที่ยังอายุไม่ถึงแบบ1ปีอ
0: ่ะ
1: ฉีดวัคซีนได้เหรอครับ
0: สามารถฉีดได้แล้ว
1: ฉีดได้แล้ว
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: เพราะผมเคยได้ยินว่าวัคซีนเนี่ยมันคือการเอาเชื้อเข้าไป

0: ่มในการสร้างภูมิคุ้มกัน
1: อันนี้คือภูมิคุ้มกันสำเร็จเข้าไปแล้วป้องกันโรคได้เลยไม่เหมือนวัคซีนอื่นๆที่ฉีดตอนแรกเกิดวัคซีนตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปป้องกันโรคได้เลยแล้วเราก็จะแนะนำแต่ว่าระยะเวลาที่ฉีดเราต้องฉีดตอนที่มันเป็นช่วงระบาดก่อนช่วงระบาดก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาเนี่ยฉีดจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าหลังจากนี้ก็เลทไปมันไม่ใช่ช่วงระบาดแหละคือ RSV จะระบาดช่วงนี้เลยค่ะคุณแคน
0: คือช่วงเวลาหน้าฝนนี่
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมิถุนา
1: ใช่ค่ะ
0: คือภูมิคุ้มกันสำเร็จหมายความว่ามันไม่ใช่เชื้อละ
1: ไม่ใช่เชื้อ
0: มันเป็นภูมิคุ้มกันเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กอย่างเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันคือเราต้องเอาเชื้อเข้าไปมันเลยจะมีความบางทีป่วยก่อนนิดนึงอย่างพวกไข้หวัดใหญ่
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเด็กเล็กขนาดนั้นจะรับได้ไห
1: ม
0: และนี่คือทำเป็นภูมิคุ้มกันไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือฉีดเข้าไปปุ๊บกันเลย
1: มีภูมิเลยใช่
0: แล้วทำแบบนั้นกับไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หรอครับ
1: นั่นสิก็
0: เพราะว่าผมฉีดนะผมไม่ตื่นเลยนะอีกวันนึงเนี่ย
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: คือฉีดปุ๊บมันก็จะปวดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งล่าสุดเพิ่งฉีดเองอาจารย
1: ์
0: อีกวันนึงตื่นไปอ่านข่าวยากมากแล้วไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นแบบมันง่วงจังเลยมันง่วงจังเลยจนแบบย้อนไปว่าอ๋อฉีดวัคซีนมันไม่มี
1: แสดงว่านี่ยังแข็งแรงภูมิดีย
0: ังไม่ป่วย
1: ยังแบบวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ภูมิก็จะเยอะกว่าคนที่สูงวัยกว่า
0: คราวนี้ถ้าเคยติดเชื้อ RSV มาแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกไหมปีต่อไป
1: ปกติอย่างที่หมอบอกว่าสมมติถ้าเป็นปีนี้แล้วอ่ะสมมติเป็นตอน8เดือ นแสดงว่าปีหน้าคือขวบ8เดือนก
0: ็
1: คือไม่อยู่ในถ้าเป็นคนแข็งแรงต่ำกว่าขวบหนึ่งฉีดถึงคุ้
0: ม
1: เพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วอ่ะไม่ต้องฉีดแล้วเพราะว่าเกินอายุที่จำเป็นจะต้องฉีดแล้วอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่า ISB มันไม่เป็นเหมือนพวกนั้นใช่ไหมครับพวกแบบที่เขาบอกว่าอย่างอีสุอีสัยอย่างเงี้ยที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอีก
1: ไม่ใช่ RSV มีหลายสายพันธุ์เป็นปีนี้ปีหน้าอาจจะเป็นอีก
0: มันมีหลายหน้าตา
1: ใช่ค่ะ
0: มันชื่อ RSV เป็นตัวใหญ่แต่ว่ามันแบ่งหลากสายสาขา
1: ใช่ค่ะเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนกัน RSV ก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน
0: โอเคตัวเดิมไม่ติดแน่ๆแต่ว่าปีหน้าจะเป็นตัวใหม่อ่ะ
1: แต่ตัวเดิมภูมิก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าฉีดไปเถอะแต่ฉีดยังไงถ้าปีหน้าโดนอีกก็ติดอีกเนี่ย
1: ใช
0: ่โอเค
1: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ปีหน้าที่เป็นอ่ะเขาก็จะโตแล้วอาการก็จะไม่รุนแรง
0: โอเค
1: ค่ะ
0: นี่คือ RSV เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกังวลมากๆคือเด็กเล็กๆเนี่ยก็เลยเป็นโรคเกี่ยวกับเด็กที่น่ากลัวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต่อนะครับเรื่องต่อมาครับทางสธ.และมูลนิธิศูนย์นมแม่สสส.ยกระดับนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนกระทรวงสาธารณสุขครับโดยกรมอนามัยจับมือกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และก็ภาคีเครือข่ายครับระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่นโยบายแห่งชาติเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณเดชอิทนะฮะบอกว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพราะว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกมีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลักดันให้สถานพยาบาลทุกแห่งครับเป็นมิตรกับทารกแล้วก็มารดาและมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า3ปีตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกและก็ยูนิเซฟนะครับคือปัญหาในตอนนี้พบว่าแม่มักจะให้นมแม่ควบคู่กับน้ำมากถึงร้อยละ40ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนของประเทศไทยค่อนข้างต่ำครับโดยในปี65จากการสำรวจสถานการณ์สตรีในประเทศไทยนะครับพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีเพียงร้อยละ 28.6 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี62นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14นะครับนี่นะฮะคืออาจารย
1: ์
0: เราทวนความจำเรื่องนี้กันหน่อยที่เขาบอกว่ากินนมแม่อย่างเดียว6เดือนคือไม่กินอย่างอื่นเลยหรอ
1: ไม่กินอย่างอื่นเลย
0: น้ำเปล่าก็ไม่กิน
1: ห้ามเด็ดขาดเลย
0: กินแต่นมแม่อย่างเดียว
1: ใช่แล้วค่ะก็คือ
0: okay.
1: เพราะว่าในนมแม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะให้ลูกได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินน้ำเปล่าและเหตุผลที่ไม่อยากให้กินน้ำเปล่าเพราะอะไรก็คือเด็ก6เดือนกระเพาะคือแบบเล็กกว่า
0: okay.
1: กำปั้นหมออ่ะคุณ okay. แคนเพราะฉะนั้นเอาน้ำเปล่าเข้าไปอีกเด็กอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วแล้วฉันจะกินนมไหวได้ยังไงก็ทำให้การที่ให้เด็กวัยนี้กินน้ำทำให้นมปริมาณลดลง
0: ก็เลยได้สารอาหารน้อย
1: ใช่แล้วน้ำหนักก็ไม่ขึ้น
0: โอเคโอเคเข้าใจละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกินนมได้อย่างเดียวจริงๆถึงจะดีที่สุดนะ
1: ใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นนมผสมก็ตามเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าก็บอกกินนมแม่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนมผสมก็กินน้ำตามได้ไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาเราชงนมผสมก็มีน้ำอยู่ในนมผสมอยู่แล้ว
0: เพราะผมไม่เคยเห็นนะเด็กๆ เขาจะมีเคยเห็นนะที่เคยเห็นนะครับก็มีขวดนมอ
1: ัน
0: หนึ่งแล้วก็ขวดน้ำอันหนึ่ง

0: จริงควรจะเป็นนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรก
1: 6เดือนแรกค่ะ
0: ในน้ำนมของแม่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วมันแตกต่างจากที่เรากินนมวัวตอนโตมายังไงบ้างครับ
1: พิเศษมากเยอะมาก
0: จริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันขนาดนั้นมันมีสารต่อต้านสิ่งไม่ดีมีสารเหมือนคล้ายๆภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ในนมแม่ซึ่งนอกจากพูดถึงสารภูมิคุ้มกันในนมแม่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ให้เด็กเป็นหวัดบ่อยไม่ให้เด็กท้องเสียง่ายแล้วก็ยังป้องกันการติดเชื้ออื่นๆติดเชื้อในช่องหูหรืออะไรเงี้ยได้ดีมากมีขนาดที่แบบคุณแคนบางทีเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดที่เขายังไม่อยากให้กินนะคะเนื่องจากเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมแบบสมมติเด็ก700กรั
0: ม
1: แต่คุณแม่คลอดมาเขายังมีแบบเอานมแม่เนี่ยมาหยอดปากเด็กนิดๆเพื่อให้มีให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันของนมแม่ไปทั้งที่เด็กยังไม่พร้อมที่จะกินนมแต่ว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วก็นอกจากภูมิคุ้มกันมันมีอะไรมันมีโปรตีนกรดอะมิโนกรดไขมันที่ดีที่ในนมผสมหาไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆคือภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: แล้วก็มีสารที่จางบอกว่านมด้านนอกหาไม่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากพูดให้คุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมแม่ก็จะมีคุณแม่บางภาวะบางโรคที่ให้นมแม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้กังวลเกินเหตุเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสารภูมิคุ้มกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสูตรนมที่เขาก็พยายามเรียนแบบนมแม่เพียงแต่ว่ายังไงเรียนแบบมันไม่มีทางเหมือนนมแม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้กังวล
0: ว่าบางคนเขาก็มีนมไม่มากพออย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามีนมไม่มากพอในปัจจุบันเรามีเทคนิคเยอะมากเลยคุณแคนแต่ว่าบางภาวะที่แม่ต้องกินยาบางอย่างสมมติแม่เป็นโรคบางอย่างแล้วกินยาที่ห้ามให้นมบุตรก็ไม่อยากให้แม่กังวลว่าแบบทำยังไงดีลูกไม่ได้นมอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากนมผสมเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับ
0: โอเค
1: สำหรับแม่ที่ให้นมแม่ไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นส่วนใครๆที่กังวลเรื่องของนมแม่แท้ๆเนี่ยเขาก็มีนมผสมที่พอจะทดแทนกันได้แต่ประเด็นหลักที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นว่าบางทีท่านไม่ได้ให้กินแต่นมให้กินน้ำด้วยถ้ากินเรื่องมันก็เลยเจือจางอย่างนี้ใช่ไหมครับนมแม่เนี่ยปกติแล้วเด็กครับในวันหนึ่งกินเยอะไหมฮะ
1: ปกติก็คือถ้าเด็กแรกเกิดเลยก็คือประมาณวันหนึ่งออนหนึ่งออนหนึ่งต่อมื้อแล้วก็ประมาณ8รอบแล้วก็จะค่อยๆ8รอบจะต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมง
0: กี่ออนเป็นลิตรน่ะ
1: 1ออนคือ30 cc
0: 1ออนคือ30
1: อันนี้คือแรกเกิดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: 8คูณ3 240 cc ก็เหมือนกับนมกล่องนึงอ
1: ่ะ
0: นมกล่อง250 cc ซึ่งปกติแล้วคุณแม่แต่ละวันเขาจะผลิตได้มากกว่านั้นไหมครับ
1: โอ้มากกว่าบางคน
0: เขาก็เลยปั๊มเก็บไว้ได้ใช่ไหม
1: เลยแล้วบางคนก็บริจาคด้วยนะคะเรามีที่รามาเรามีธนาคารนมแม่สำหรับเอาไว้ก็คือแม่ที่มีนมเยอะเขาก็จะปั๊มมาบริจาคเพื่อเอาไว้ให้กับเนี่ยค่ะอย่างกลุ่มแม่ที่ให้นมลูกไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เหมือนอยากได้มีภูมิคุ้มกันจากนมแม่เราก็จะมีเหมือนแต่ว่าก็คือต้องมีการเซ็นยินยอมว่าถ้าอยากให้นมจากธนาคารนมแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีการเช็คการติดเชื้อที่เรากลัวโรค HIV ตับอักเสบอะไรอย่างนี้ด้วยก่อนบริจาคนม
0: กำลังจะถามเลยว่าเด็กสามารถดื่มนมแม่คนอื่นได้ไหม
1: ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นแบบเฉพาะสายเลือดอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นนมใช่ค่ะ
0: โอเค
1: ไม่งั้นเด็กก็ดื่มนมวัวไม่ได้สิคุณแขกนอกจากคนละสายเลือดแล้วคนละสายพันธุ์อีกค่ะ
0: คนละสายพันธุ์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าคุณแม่เขาแบบว่าไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะหาไม่มีงบประมาณในการหานมที่คล้ายกับนมแม่ด้วยเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่คนนั้นสามารถใช้นมวัวได้ไหม
1: นมวัวก็คือนม
0: แบบ UHT อ่ะ
1: เอาไม่ได้
0: ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ห้ามค่ะนม UHT จะเริ่มให้ในเด็กเกินขวบหนึ่ง
0: เพราะอะไรครับอาจารย
1: ์เพราะว่าด้วยโปรตีนที่ไม่เหมาะสมในนม UHT ปริมาณพวกกรดไขมันต่างๆไม่เหมาะสมเลยทำให้ย่อยยากมีปัญหา
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นไม่ควร
1: ไม่ควร
0: ครับแล้วผมเคยได้ยินสมัยก่อนเขาให้เด็กกินน้ำข้าวอ่ะอาจารย
1: ์
0: อันนั้นได้ไหม
1: ตามกว่า6เดือนไม่ให้เหมือนกัน
0: ไม่ให้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรกเซนซิทีฟมากๆ
1: ใช่ค่ะแล้วที่เคยได้ยินคุณแคนไม่รู้แต่ว่าสมัยหมอมีก็คือให้นมข้นหวานผสมน้ำ
0: หรอ
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: ไม่เคย
1: เราคนละรุ่นกันเลยเหรอคะ ใช่ก็คือส่วนใหญ่เจอในต่างจังหวัดเอานมข้นหวานผสมน้ำให้ลูกกินได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นก็จะได้น้ำตาลไปเยอะๆมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: ซึ่ง ข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรฮะอาจารย์
1: ก็คือได้แต่น้ำตาลปริมาณโปรตีนเอ่ยไขมันเอ่ยไม่พอเด็กก็ไม่โต
0: ครับคือมีคุณแม่หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้นมจากของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยจะแข็งแรงเป็นปกติไหมรวมถึงลูกจะโง่ไห
1: ม
0: ไม่มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะผมเคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: เกี่ยวไหมครับอาจารย
1: ์คือมีบางงานวิจัยบอกว่าการให้นมแม่ก็คือสัมพันธ์กับ IQ เด็กด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบ1จุด2จุดซึ่ง IQ 100สมมุติ100กับ99
0: มันโอเคนิดเดียว
1: มันเป็นตัวเลขแต่มันไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดนะ
0: ก็เผื่อคุณแม่คนนี้ IQ สูงมากไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้นมตัวเองลูกจะได้ IQ สูง
1: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: น
0: ไ
1: ม่ใช
0: ่
1: ใช่ไม่เกี่ยวกัน
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ IQ มันมาจากส่วนไหนส่วนประกอบส่วนไหน
1: อ
0: าจารย
1: ์ก็คือต้องมีการสร้างของเซลล์สมองที่ดี
0: อ๋อโอเค
1: การกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมที่ดีม
0: ัน
1: ขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยอย่าง IQ เนี้ย
0: ไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เกิดมา IQ สูงมาแต่เกิด
1: ไม่ก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมแม่อะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คิดว่าอีกอันนึงคือกล้วยนะคะคุณแขน
0: ยังไงอ่ะ
1: กล้วยบดกล้วยขูดให้ตั้งแต่แบบ2เดือน
0: อ๋อเหรออันนี้มันปกติเลยนะอาจารย
1: ์ตอนหมอเล็กๆหมอถามคุณแม่ก็บอกว่าให้หมอกินตอน2เดือน
0: ผมก็เหมือนจะกิน
1: ใช่
0: เออ
1: ซึ่งแต่สรุปว่าต่ำกว่า6เดือนไม่ให้อะไรเลยนอกจากนมแม่หรือนมทดแทนที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นนมผสม
0: อันนี้คือดีที่สุด
1: ดีที่สุดเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีรายงานว่าทำให้ลำไส้อุดตันแล้วต้องเด็กต้องไปผ่าตัดเพราะเด็กยังไม่มีเอนไซม์ย่อยสิ่งที่อยู่ในกล้วย
0: ว้าวแล้วกินได้เมื่อไหร่ครับ
1: หลัง6เดือนค่ะ
0: ยังเมื่อก่อนผมตอนเด็กมันจะมีอาหารเด็กอ่ะขออนุญาตพูดชื่อไป
1: ซิลิแลกใช่ไหมใช่
0: ซิลิแลกนี่ก็กินได้หลัง6เดือนเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับจันจำรสชาติได้ผมจำไม่ได้แล้ว
1: จำได้
0: จันจำได้
1: เหมือนเมา
0: ส์เหมือนเมาส์
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมต้องไปหาลองชิมอีกรอบ
1: แ
0: ล้
1: ว
0: เน
1: ี่
0: ย
1: แต่ว่าเราพูดได้ไหมคะ
0: ได้เลยใช่ไหม
1: ก็หันหลัง6เดือนจริงๆที่เราแนะนำมันก็จะไม่ใช่อาหารสำเร็จรูป
0: คืออะไรครับ
1: เ
0: นี
1: ่ยเราก็จะเน้นเป็นหลัง6เดือนสิ่งที่เด็กต้องการก็คือธาตุเหล็กอันนี้สัมพันธ์กับ IQ จริงๆ
0: ครับ
1: ซึ่งธาตุเหล็กมีในไหนคงไม่มีใน
0: อาหารสำเร็จรูป
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยก็ต้องเริ่มใส่ตับไก่เข้าบดใส่ตับไก่ตับหมูเนื้อสัตว์ไข่แดง
0: เฮ้ยอันนี้ไม่เคยรู้
1: ใช่หลัง6เดือนต้องกินแบบนั้นแล้ว
0: จริงๆง่ายด้วยนะแล้วก็งบประมาณถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปด้วยนะ
1: ถูกใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่ามันจะ
0: ต
1: ้
0: องมาทำหน่อยต้องมาบดต้องมาอะไรต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอออุ้ยอันนี้ความรู้ใหม่สำหรับผมมากมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นโอเคสรุปให้ฟัง6เดือนแรกนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นนมแม
1: ่ค่ะ
0: หรือถ้าเกิดไม่ใช่นมแม่ควรเป็นนมที่สารอาหารมาทดแทนได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องเสริมธาตุเหล็ก
1: ค่ะ
0: ดีที่สุดก็คือพวกเอาข้าวมาบดกับพวกตับต่างๆ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่ใช่ตับมีอื่นไหมครับอาจารย์
1: ไข
0: ่
1: แดง
0: ไข่แดงก็ได
1: ้ได้ค่ะแล้วก็ผักใบเขียวก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกัน
0: คิดรสชาติไม่ค่อยอร่อยเนาะอาจารย์เนาะ
1: บรอกโคลีอย่างนี้ไงก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้สำคัญมากๆลองดูกันนะครับเฮ้ยดีได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์วันนี้No.
1: ถามได้นะ
0: โอเคช่วงนี้ผมจะศึกษาเรื่องลูกเยอะหน่อยด
1: ู
0: ก่อนโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวไหมน่าจะได้สักหนึ่งข่าวนะครับโอเคครูโรงเรียนดังบังคับนักเรียนกินนมโรงเรียนแล้วเกิดอาการแพ้หวิดหูหนวกนะครับหลังจากกรณีเป็นทางผู้ปกครองนะครับบอกว่าลูกชายของตนเนี่ย5ขวบครับอยู่ป.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครนายกดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงครับถ้าเกิดดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปเนี่ยน้องจะมีอาการแพ้คันตามตัวจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเยื่อหูอักเสบจนน้องไม่ได้ยินเสียงคนพูดนะครับแพทย์บอกว่าน้องมีอาการเยื่อหูอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้เบื้องต้นเนี่ยให้ยามากินเพื่อลดอาการล่าสุดค่อยๆกลับมาได้ยินเสียงแต่ว่าก็ยังไม่ชัดนะครับเอ๊ะมันมีอาการแพ้นมโรงเรียนนมวัวด้วยนะ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเป็นแพ้นมวัวค่ะคุณแขน
0: อันนี้ผมเคยได้ยินว่ามีคนที่แพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: แพ้อะไรในนมวัว
1: เป็นโปรตีนในนมวัวที่แพ
0: ้
1: ใช่ค่ะก็คือเด็กก็แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะมีอาการแบบหลัง1เดือนก็คือเขาต้องกินมาสักพักก่อนแล้วก็เริ่มมีอาการแต่ว่าตอนอ่านข่าวก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติอาการที่แพ้นมวัวในเด็กอ่ะส่วนใหญ่มี3อาการหลักๆก
0: ็
1: คือผื่น
0: เป็นผื่น
1: ก็คือเป็นแบบผื่นลมพิษผื่นคันตามตัวอันที่2ก็คืออาการทางระบบทางเดินหายใจก็คืออาจจะมีน้ำมูกเหมือนเป็นหวัดมีเป็นวีดก็มีค่ะกับอันที่3ก็คือระบบทางเดินอาหารเพราะว่ากินเข้าไปก็อาจจะไปกระตุ้นระบบทางเดินอาหารอักเสบ
0: ก็คือท้องเสียเนี่ยครับ
1: ท้องเสียถ่ายเหลวบางคนท้องผูกก็มี บางคนถ่ายเป็นเลือดก็มี
0: ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่า
0: อันนี้มันขึ้นไปหูอักเสบได้ยังไง
1: ใช่แต่ว่าคือเขาเชื่อว่าในช่วงที่มีอาการแพ้เนี่ย ท่อหูเราจะมีท่อหูกับโพรงจมูกใช่ไหมคะเป็นท่อซึ่งท่อนี้มันอาจจะมีการอักเสบร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่มันไม่ได้หมายความว่าอาการแพ้นมวัวคือหูอักเสบไม่ใช่แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงถ้ามันมีท่อนี้มันบวมแล้วอาจจะทำให้มีการอักเสบหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
0: ก็คืออาจจะเป็นผลที่มันเชื่อมโยงไปถึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่อาการโดยตรงของการแพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: คนแพ้นมวัวเยอะไหมอาจารย
1: ์ในปัจจุบันเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แพ้นมวัวคืออาจารย์บอกว่าแพ้โปรตีนในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คนที่แพ้นมวัวเนี่ยกินนมอื่นได้
1: กินนมอื่นอย่างเช่นนมอัลมอนด
0: ์อัลมอนด์ได้นมโอ๊ต
1: นมโอ๊ตได้ก็คือนมจากพืชได้ยกเว้น
0: ถ้านมควายนมแพะ
1: เป็นสปีชีส์เราคิดเราไม่ใช่คิดมันคือสายพันธุ์เดียวกัน
0: สปีชีส์เดียวกัน
1: แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆก็คือเวลาเด็กบอกว่าหมอมีนิสัยว่าแพ้นมวัวแม่ไปซื้อนมแพะให้กินซึ่งมันคือมันแพ้เหมือนกันเลยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็นมแพะก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแพ้นมวัวกินนมแพะไม่ได้เหมือนกัน
0: พ่อแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการแพ้นมวัวครับอาจารย
1: ์ก็คือส่วนใหญ่จะเกิด1เดือนแรกแล้วก็จะเริ่มเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมีอาการ3ระบบส่วนใหญ่บ่อยสุดก็คือผื่นถ่ายเป็นเลือดเป็นหวัดทั้งๆที่แบบเพิ่ง2เดือนไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วทำไมน้ำมูกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่พอเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะอัดนมไงก็จะให้ลูกได้กินนมเยอะๆส่วนใหญ่เป็นนมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องดูแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกแบบแพ้นมวัวเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราต้องกินนมอย่างอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เขากังวลว่าแล้วลูกจะสูงไหมจะโตไหมเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากตัวสูงต้องกินนมเยอะๆอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็คือเรามีแคลเซียมจากแหล่งอื่นค่ะคุณแคนหมายถึงว่าจากนมอัลมอนด์ในปัจจุบันนมอัลมอนด์ก็มันก็จะมีโฆษณาว่าใส่แคลเซียมเพิ่มซึ่งนมอื่นๆสามารถมีแคลเซียมเพิ่มได้แล้วเราก็จะสามารถประเมินจากโภชนาการน้องที่เป็นอะว่าเอ๊ะเขากินอาหารที่มีแคลเซียมพอไหมถ้าไม่พอบางทีมันก็จะมีวิตามินเสริมได้เหมือนกัน
0: สมัยนี้ดีเน
1: า
0: ะมันมีอะไรที่มันทดแทนได้หลากหลายนะครับเด็กถ้าแพ้นมวัวโตขึ้นมีโอกาสหายแพ้ได้ไหม
1: โอกาสเยอะก็คือปกติพอมีอาการหลักเดือนพอ1ขวบเนี่ย 70% หายพอ2ขวบ80% หาย3ขวบเกิน 90% หายเพราะฉะนั้นมีแค่ 10% ที่จะมีอาการตอนโตถึงตอนโต
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตอนเด็กก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นมันอาจจะดีขึ้นภูมิคุ้มกันเยอะมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่แพ้ยาวนานต่อเนื่องครับมันมีขั้นรุนแรงสุดขนาดไหน
1: โอกาสเสียชีวิตได้นะคะขั้นรุนแรงสุดก็คือมีอาการทางปอดหลอดลมตีบหายใจไม่ได้แบบแพ้แบบรุนแรง
0: ก็คือไม่ต่างจากพวกคนที่แพ้อาหารทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันถึงขั้นว่าห้ามกินเลยนะมีแค่นิดนึงก็แบบว่าอาการ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ทราบไหมครับว่าตัวเองแพ้แบบอะไรบ้าง
1: กินได้ทุกอย่าง
0: เหมือนกันเลยจ้ะ
1: ใช่กินแล้วยังไม่เคยมีอาการนะคะ
0: แต่หรือบางทีมันอาจจะเป็นการแพ้แบบเล็กๆน้อย
1: ๆค่ะ
0: แบบอาจจะมีแบบน้ำมูกเขาจะหมุนนั่นเกี่ยวไหมครับอาจารย์อันนั้นแค่เป็นการป้องกันเฉยๆ
1: จมูกน้ำมูกอาจจะไม่ใช่มันต้องมีอาการมากกว่านั้น
0: จะเป็นผื่นคันขึ้นมา
1: ใช่
0: ในผมกำลังคิดว่าจะไปตรวจอยู่เทสว่าแพ้อะไรบ้างแต่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ไม
0: ่ก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกังวลเปล่า
1: ถูกต้องค่ะเพราะบางทีเทสมาแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แพ้จริงๆด้วย
0: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงการแพ้นมเนี่ยอยากถามว่ามันมีเคสเด็กที่แพ้นมแม่ไหม
1: เพราะว่านมแม่มีโปรตีนนมวัวเหมือนกันถ้าแม่กินผลิตภัณฑ์นมวัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่แพ้นมวัวแม่ถ้าอยากให้นมแม่ต่อแม่จะต้องคุมอาหารนะคะคุณแขน
0: โอเค
1: โอเคคุณแขนตกใจ
0: ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าแม่กินนมวัวปกติกินผลิตภัณฑ์นมวัวกินเค้กกินไอติม
0: ครับ
1: โปรตีนนมวัวนั้นจะออกมาทางนมแม่แล้วมาให้ลูก
0: ลูกก็แพ้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมแม่อยู่แล้วเราวินิจฉัยว่าลูกคนนั้นอะแพ้นมวัวเราจะถามแม่เลยว่าแม่ยังอยากให้นมแม่ต่อไหมเพราะมันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆความเครียดของแม่ที่แม่ต้องคุมอาหารอย่างหนัก
0: หกเดือนนะใช่ไหมที่ลูกจะต้องแบบกินนมแม่
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆนมแม่ให้ได้ต่อถึง2ขวบนะคะถ้าแม่อยากให้นมแม่ต่อถึง2ขวบแม่ก็ต้องงด
0: ว้าว
1: เปิดโลกมากนมวัวและผลิตภัณฑ์นมวัวซึ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์นมวัวที่เราคิดไม่ถึงซอสบางอย่าง
0: ก็มี
1: พวกมายองเนสเนยเค
0: ้
1: กครับแครกเกอร์ไอศครีม
0: คือต้องบอกว่าคนแพ้นมน่าสงสารมากนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันกินบนโลกใบนี
1: ้
0: มันมีส่วนผสมของนมเยอะมากซึ่งบางทีอย่างเค้กเนี่ยเขาก็ใส
1: ่ถูก
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่ทุกอย่างหากินยากมากเลย
1: ใช่อย่างต้มยำกุ้งเนี่ยบางร้านก็ใส่นม
0: เออใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณนี้อาจารย์ครับให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับสำหรับพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้คิ้วขมวดละ
1: คิ้วขมวด
0: ละฉันจะทำยังไงดี
1: ค่ะ ก็คือเอาเรื่อง GCPD หรือเรื่องนมแม่หรือเรื่อง
0: ทุกเรื่องแล้วอาจารย
1: ์ก็คือถ้าเอาเป็นเรื่อง GCPD ที่เราพูดกันวันนี้จริงๆมันไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดสมมติถ้าเกิดเรามีการเจาะเลือดสกรีนในทุกโรงพยาบาลวินิจฉัยได้แล้วก็จะสามารถป้องกันโรคไปให้ลูกเนี่ยไปเจอสิ่งกระตุ้นแล้วทำให้มีอาการได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งการแพ้นมวัวอย่างที่บอกไปว่ามันโตขึ้นมีโอกาสหายไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นตลอดชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกินเหตุค่ะ
0: โอเคนะครับวันนี้ผมว่าได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลูกๆนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเรื่องของลูกเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องของลูกหรอกครับมันเป็นเรื่องของพ่อแม
1: ่
0: ที่สำคัญแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้นะครับเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับการใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดปรับได้เนี่ยมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้เหมือนกันว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับพ่อหมอรามาชวนมาพูดคุยเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 ทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตหนึ่งวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกขาที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่เราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: เป็นไงซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคร
2: ับฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลย
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอากันพี่เขาเล่นลิปโบแล้ว
1: เอาเลย
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมได้อยู่ตรงไหนนะ
2: เนี่ยลิปโบตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลย
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาก็ได้เบาๆตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาดีตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่าพอคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมูฟเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามูฟเมนต์นะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มูฟเมนต์แล้ว9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วแขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ครับไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี้จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: ลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะพี่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวาง2ขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

0: ็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ลองอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอีกใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: คะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: ตั
2: วอย่างเจ็บกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้ไหมลองดู
1: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันนะไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นโอเล่บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่ได้เชื่อว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ
1: ตอนนี้ม.อะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: แล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโร่ได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะหนูสู้ใครไม่ได้ดีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโร่ทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: มันหนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลทำไง
0: ใช่ไหมคะอ
1: ยากลอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ถ้า10ลูกนะคะ
1: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะยัง
0: เหนื่อยไหมคะ
1: จะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนการฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทั้งตัวไ
2: ปทำไมนะย่อทำผมลบใช่อย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือใช่
0: เป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บไปปึ๊บเล่น
4: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาตัวเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: ก็ปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บ
4: ก็เดี๋ยวนี้คนเล่นบอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนอ่ะใช้ม้วน
1: ครับ
2: สมัยก่อนใช่สมัยก่อนใช้อย่างนี
4: ้ถ้าสมัยใหม่กิ้งปึ๊บกิ้งออกเลย
3: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างนึงที่เราถนัดกับข้างนึงที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: โอเคครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นรับตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ ขอโทษตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้ครับแฟนมาอ
3: ย
2: ู่
3: น
2: ี่
3: ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี
3: ้ก็มารอแล้ว
0: โอเค

ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี่นะครับรับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟเชื่อหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: ลาเวลาเวลา
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จันแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆ นะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะ พอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่นะชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลย ลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทํายังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่องTSports 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง
1: ลองลองช่วยลอง
0: ขอบคุณครับ
4: ทั้งหมดนะครับผม
5: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับโอเค
3: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังว่ะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10เต็ม10เหมือนกัน

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพแล้วก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสี X ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราช
1: ศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: ภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้สมัยก่อนค
2: ุ
1: ณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะ
2: ย้อน
1: แม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยมีเสื้อกลาวใส่ทับ
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้นะครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยนะ
2: คิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวคร
1: ับ
2: ถ้าทั้งเครื่องนี่อาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้แต่ตรงนี้นะ
2: ครับครับ
1: วิ่งแบบนี้เลย
2: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: ไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนั้นนี่แบบโหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลย
0: นะฮะ
1: นั่นก็คือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได้
0: แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: คร
1: ับ ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์มปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับ
0: ครับ
1: ก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย
0: ์คุณหมอครับเป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟออกเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงคร
0: ับหลอดไฟก
1: ็อยู่ภายในนี้แหละครับ
0: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
0: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
0: ้ครับ
1: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แค่ได้หมด
0: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ได้ทุกส่วนเลยครับ
0: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
0: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
1: มากกว่านี้มีอีกครับ
0: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
1: ครับด้วยความยินดีครับ
0: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในศิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
0: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
1: ครับ
0: มันเลยโยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
0: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องน
1: ู้นทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิ
0: ม
1: แต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
0: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งข
1: ึ้นได้ดีขึ้น
0: เพราะว่าภาพมันชัด
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
0: มีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
0: อันนี้ยืนได
1: ้ครับยืนได้ครับ
0: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
1: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได้
0: ครับ
1: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
0: ้ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร
1: ์ใช่ครับ
0: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
1: ครับ

0: คุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่ง
1: จริ
0: งสมมติผมเป็นคนไข้นะจะไปเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับ
1: อย่างนี้เลยเขาจะยืนตรงนี้เลยครับใช่ครับคุณกิ๊บอาจจะต้องเท้าไซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยแล้วครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้
1: ครับเอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้
0: าเซเอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับนี่แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชูดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอดคุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: ง
1: ครับใช่ครับ
0: มันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำใน
0: การใช้เอ็กซเรย
1: ์ครับ
0: นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อ
1: กระดุมเสื้อ
0: เป็นโลหะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอก
1: ถ้าเกิดมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่เหรอครับคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้อ๋อ
0: ตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20ซมนี่สามารถทดแทนตะกั่วได
0: ้ก็นี่กำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละครับ
1: นี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียวแล้ว
0: ก็จะกันรังสีได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้อัน
0: นี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์

0: ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมาก
1: คร
0: ับ จริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเยือนอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
1: อ้าวเหร
0: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
1: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
0: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
1: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนลองเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษา
0: ครับ
1: โรค
0: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
1: ไปย
0: ุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
1: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
0: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
1: ม
0: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับอยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
1: อันนั้นคือปอด
0: นั่นคือปอดครับ
1: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
1: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
0: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
1: เดียวกันเลย
0: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
1: ์
0: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
1: ให้เห็นชัดขึ้น
0: ให้เห็นชัดครับ
1: อันนี้ก็คือดูกระดูก
0: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปิดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
1: ้
0: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
1: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ที่ยาวๆยื่นมานี่น็อต
0: ครับ
1: ไปสกรูยึดกับกระดูก
0: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
1: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
0: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
1: ให้กระดูกมัน
0: ตะ
1: กาน
0: กันซะก่อนครับใช่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
0: อย่างนี้แล้ว
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยลาวมาด้านหน้า
0: ถูกต้องเลยครับ
1: นี่เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือกระดูกหัก
0: แต่สีเทาขาวดำนี่ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโรคเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมาก
0: กระ
1: ดูกจะเทาๆ
0: ครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันมันจะแบ่งชั้นได้ครับนี่จะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นล่ะครับ
1: หมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องอะไร
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกล่ะครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิทหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
0: วิ่งชนไป
1: กระเด้งมาทางนี้ไปได้มา
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
1: ก็จะหายไป
0: หายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่หรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ

0: จารย์ครับ
1: เรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรื่องเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย์
2: ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
2: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
2: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
2: ใช
1: ่มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
2: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
2: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
2: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย
2: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได
1: ้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
2: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
2: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได
2: ้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
2: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับ หากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
2: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: เอาจริงๆนะ
2: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
2: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
2: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
2: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
2: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
2: ครับครับ
1: คือก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
2: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
2: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
2: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
2: อาหาร
1: ไม่มีอาหารอย
2: ู่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
2: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
2: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม่
1: อ๋อแสดงว่าเครื่องนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะ
2: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
2: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้ง
2: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยครับ
1: แล้วพอภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
2: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงาน
2: ใช่
1: ว่าถูกต้องหรือเปล่า
2: อย่างนั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมกัน
2: ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
2: ครับถ้าแป้งแบเรียมซัลเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
1: ก็คือไม่ร่างกายสามารถขับออกไปได
2: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
1: ับอ๋อปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัย
1: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
2: ์ไม่มีผลครับ
1: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
2: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโรคพอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่เหมือน
1: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
2: ใช่ครับ
3: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
2: ้
1: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
2: ้
1: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อต
2: คร
1: ับเห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
2: 3ภาพครับ
1: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อย
2: ๆ
1: เก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
2: ใช่ครับ
1: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
2: ใช่ใช่ต้องครับ
1: เพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
2: ครับ
1: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
2: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสี

0: ขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
1: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้
0: นั่นแหละครับ
1: อันนี้คืออมไว้อยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก
0: ็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
1: คือแป้งนี่แหละ
0: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
1: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขนได้นะ
0: ครับครับ
1: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
0: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
1: มันจะเล็กนะฮะ
0: ใช่
1: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
0: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
1: โอ้โหครับ
0: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
1: ไหลลงมาแล้วอ
0: ย่างนั้นแหละครับ
1: มีอยู่ช่วงอกละ
0: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
1: uh-huh. อ
0: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
1: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
0: ี้ไม่เรียบอย่าง
1: น
0: ี้
1: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
0: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
1: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือจะเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
1: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
0: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
1: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
0: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
1: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
0: อย่างนั้น
1: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนก็รักษาได้ทันท่วงที
0: ได้ทันท่วงที
1: โอ้นี่ถือว่าประโยชน์มากนะ
0: ครับครับ
1: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
1: CT scan
0: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถึงว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
1: คือ CT scan
0: คือ CT scan ครับ
1: ก็ละเอียดขึ้น
0: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
1: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
0: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
1: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
0: ครับครับ
1: นะครับคือเครื่องนี้
0: เครื่องนี้แหละครับ
1: นี่คือ CT scan
0: ครับเครื่องนี้แหละครับ
1: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
0: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
1: เครื่องนี้นี่นะ
0: ครับสามารถตรวจได
1: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
0: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
1: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
0: สามมิติเราก็ทำได้ครับ
1: หมุนได้หมดเลย
0: หมุนได้ครับของคน
1: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
0: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
1: นะครับ
0: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
0: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า คนไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพาต
1: เส้นเลือดสมองแตก
0: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
1: ้
0: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส้
1: โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: หลอดเลือดหัวใจตีบ
0: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
1: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
0: สามารถเดี๋ยวเชิญคุณเก็บด
1: ู
0: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
1: CT สแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
0: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
1: คือเห็นได้รอบด้าน
0: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
1: แสดงว่ากระดูกนี้ คุณหมอก็สามารถพลิกมาดูอีกมุมนึง
0: อีกฝั่งนึงได้เลยครับได
1: ้ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
0: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
0: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
0: ก็สามารถดูได้
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
1: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
0: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
0: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
0: ที่
1: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เป็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
0: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
1: ครับ
0: เช่น
1: นี้เป็นอะไรครับเห็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
1: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
1: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลกก
0: ็
1: จะเป็นตัดทีละส่วน
0: ไป
1: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
0: ึ
1: งด้านล่าง
0: ครับ
1: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
0: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
1: 0.6
0: ครับไม่ถึงมิลละครับ
1: โอ้โห
0: 0.6
1: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
0: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
1: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะครับมันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
0: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราตัดความหยาบหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
1: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
0: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
1: มันเลยต้องเล็ก
0: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
1: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
0: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
1: อ
0: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมี MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
0: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
1: และเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับมาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
1: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นี่คือหน้าห้อง
0: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่าง
0: ไรครับก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
1: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
0: ครับใช่
1: แล้วก็
0: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
1: ้อ๋อแล้วมันเป็นรูปภาพ
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
1: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
0: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค

0: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขน คนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
0: ครับ
1: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาทได้เลยครับ
1: พูดง่ายถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบละ
0: ครับครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครบถ้วนแล้วครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
1: ้ครับ
0: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
1: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
0: ละเอียดมากเลยครับ
1: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อ
0: ครับ
1: เส้นประสาททุกๆอย่าง
0: ทุกส่วน
1: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
0: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
1: นะครับก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้ จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
0: านกว่า CT scan. นานกว่าครับนานกว่า CT scan
1: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
0: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
1: นอนแบบนี้นะ
0: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
1: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย
0: ค
1: ุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
0: ้
1: วินิจฉัย
0: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
1: ม
0: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
1: ์
0: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนคร
0: ับ
1: เท่าที่เห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
0: ครับ
1: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
0: ครับได้ครับ
1: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
0: ครับ
1: ภาพความละเอียด
0: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับ ประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
1: สมมติเราอยู่นี้ตัดน
0: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
1: คือแนวนี้เลย
0: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอนครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
1: มองจากบนฟ้าลงมา
0: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
1: คุณหมอทำไมการวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
0: ้
1: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี
0: ้
1: แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโร
0: คโดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี
1: ้
0: และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
1: อันนี้จะละเอียดกว่า
0: ละเอียดกว่า
1: ขั้นนึง
0: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนซอฟต์ทิชชูดีมากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
0: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
1: ็ไล่ดูไปที
0: ครับด
1: ีนะชั้นความลึก
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
0: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
1: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
0: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
0: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหาย

0: ณหมอครับ
1: อันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
2: ครับ
1: พามาชมทำไมล่ะครับ
2: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
1: ครับ
2: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
1: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
2: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
1: ครับ PET สแกนนี่มันคืออะไรครับ
2: ครับ PET สแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
3: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
1: อยู่ในตัวด้วย
3: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวPET สแกน PET สแกนนี่ย่อจริงมาจากคำว่า Positron Emission Computerized Tomogram
1: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
3: เป็นเครื่องที่ในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสีโพซิตอนรังสีโพซิตอนเนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
1: ครับโอ้โหดูนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะค่ะเพราะว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
3: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค่ะ
1: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
3: ระดับโมเลกุลเลย
1: คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
3: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่ PET เนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
1: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
3: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
1: มะเร็ง
3: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
1: ถ้างั้นมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่าง
2: เลยของคนไข้เลย
3: ค่ะ
1: นะฮะ
3: หลักการดูอะค่ะคุณกิ๊ฟก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
1: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
3: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
1: ์
3: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
1: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
3: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
3: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี
1: ้ดูยังไง
3: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
1: สีแดง
3: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้อน
1: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
3: ้
1: อนน
3: ี้ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
2: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
3: ใช
1: ่ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันเลี้ยงตรงนี
3: ้ใช่
1: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
3: ้เราก็ต้องร
1: ู้ว่าเป็นเนื้อมะเร็ง
2: เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะCT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิล
3: ค่ะ
1: มันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับ
3: ใช่
1: ดูจากตับแล้วยังไงฮะ
3: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
1: ้
3: เหม
1: ือ
3: นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล้วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
4: การตรวจร่างกายด้วยเครื่อง PET CT สแกนจะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพชรสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
1: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้งวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมา

0: กำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู
1: ่การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
2: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
3: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
2: ครับ
3: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
2: คืออะไรครับอีก2บทบาท
3: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา
2: uh-huh.
3: กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับ
2: uh-huh.
3: ซึ่งสำคัญทั้งสองด้านเลยครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
3: ครับ,
2: ก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
3: ็บ
2: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่วันนี้พาชม
3: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากนะครับ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อให้ทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายเงินกว่ายอโสเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่ดิก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่ดิ
1: เอาจังซี่ซะพาอยู่เฮือน

0: เอาไปว่างขายซะได้ยินว่าที่แม่บอกเนี่ย
1: โอ้ยแม่เจ้าสิใครไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่ฮักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ้มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
3: บักโซบักโซคนมันก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
4: ยังเย็ดยังของเจ้าเนี่ยเพียงว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
3: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนมองเลยเนี่ย
4: อย่าว่าเถอะเว้ยอู้จะใครเควดออกขอบกันด้วยซะนะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปใส่เอาเนี่ยไอ้วะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
4: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพียงว่า
3: ไปไปไป
4: ยังมีอย่างนี
3: ้ระยะห่างใกล้กูก็ได
4: ้โอ้ย
3: รู้เรื่องป้าป้าสิบเจ็ดจุดห้าม้วนเป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
4: โอ้ยสิว่าเป็นนิ้วเสกไปนอนตากแดดที่สุดกันเลย
3: โอ้มือเงินกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอันนั้นไม่มาครับมึง
4: โอ้ยเอิ้นมันก็แต่ว่าติดเป็นดอก
3: ระวังเด้อมึงนะระวังเด้อโควิดนะเนี่ย
5: จังเป็นวันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหอน้ำมั่วน้ำคุ้ย

0: ไอ้โสเจ้ามาอย่างย่ามีผ้าตื่นสันเขาแล้ว
1: ๆบ่เป็นหยังดอกเอาไว้เป็นฉันจำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่ไว้ทั่วเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ่อๆครับสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอ้าย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลูกโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวหยังงามนี่พระเพิ่นกำลังสันเขาอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปดอกเอื้อยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยอีหยังล่ะอ้าย
2: อืมอ้ายว่าเนี่ยอยากให้ไหมน่ะไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอ้ายไหมเคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื่อๆอื
2: มไอ้บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายหยังดอกเน
2: า
0: ะ
2: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันปานนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 36.9พัน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วเป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูพาเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะพอทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: ็นอย่างแอ้กินเอง
1: ก็มีนอกกินนั่นล่ะแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

apa? Mày cái gì sẹp thế à? เขาให้สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่าบ้องบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
2: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆฮะอาจารย์ครับเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยนะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
1: ต้องรีบเลยนะ
0: ต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
3: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้น5ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
4: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีมัน

0: จะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่
1: คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อแค่หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
0: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอ่ะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่
1: คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะ คุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งเราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
3: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: จำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
2: กำลัง
3: อัปเดตเลย
2: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
3: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
2: ครับ กลุ่มไหนต้องฉีดบ้างอย่างอาจารย์มาเมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์เนี่ย
3: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่ม

0: ที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
1: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์
0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
0: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากมากครับ
1: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
0: ใช่อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
1: อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะไปเพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะและกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
0: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
1: ฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนอ้ามีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่านัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเราเห็นเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
0: คือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันคือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของ

0: ของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันมาคล้ายกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมฮะอาจารย
0: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
1: ันติดยากกว่า
0: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
0: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
0: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
1: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
0: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทางโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลยอันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้วถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
1: สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราไปหาพันกันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
0: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ๋อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ใช่ก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขนสองข้างนะครับ
1: เพราะว่าจะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: หรือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านก็ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลยนะอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่
0: ครับ คือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างงี้เหรออ
0: ่าคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีกโลกใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้พอเดือนพฤศจิกายนมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีกโลกเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีกโลกเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกายนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: ละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงตัวสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีกโลกเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงๆเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกันสามใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายผลมากจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช่ใช่ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: ครับคุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลย์ถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันจะ96
1: 95
0: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์มะเหมี่ยวครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดเนี่ยจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบ ซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผ

0: ข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมีไข้
1: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
2: ์ค่ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แซคมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเนี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็สักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หมอก็บอกว่าแบบตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: อันนี้เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันฮะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค
1: ุณเตยนะฮะวันวิสานะด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้วครับ
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่จะเข้ารับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลย
1: ขอให้ไปฉีดซะ
0: แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราต อนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ดีอาจารย์ก็มีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2 เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่มั้ยอาจารย์มะเหมียวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเรียน
2: ใช
0: ่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกคุณกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ IM ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
0: อาจจะบอกอาจารย์มะเหมี่ยว คืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวให้จำมันเหมียวช่วยต่อคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่าเออมันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวจะ

0: แต่พอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีอะครับอาจารย์
1: อาจารย์ก็ฉีด
2: ค่
1: ส
2: ะ
1: ี่เข็มแล้วเหมือ
2: ก
1: น
2: ็
1: กัน
2: ค
1: ค่ะ
2: ื
1: หรื
2: ออ
1: เปล่าอาจารย์
2: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคภูมิพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคภูมิพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคภูมิพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
0: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
0: ใช่ใช่ครับเพราะโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
0: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เด
0: ือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
2: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
1: เดาว่าใช่
0: น
1: ะ
0: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
2: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่าน

0: เติมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการพันยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมานี่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อย
2: ๆจะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องก
1: ัน ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
2: ไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกณฑ์พันธุ์ได้ผู้หญิง
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
2: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทธริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลา64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกันคร
1: ับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
2: ก็คือรอตุลาก็ได
1: ้65ใช่
2: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
1: ใช่ใช่ครับ
2: นะครับ
0: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอ่ะค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ๆ
2: จะฉีดแล้วก็ขอซื้ออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยอ่ะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: เมษา
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
2: ้เซตของ
1: เรา
2: ใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
2: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงจริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วตอนนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
2: พฤษภามิถุนาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภามิถุนาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
0: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะ
2: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
1: คร
2: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
1: ก็
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตนึงกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
2: ใช่ไหม
1: ค
2: ะ
1: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
2: ่ซีโร่ซีโร่ซีโร่เจ้า
1: ใต้ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซีโร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมติถ้าเราไปล็อตช่วง

0: หน้าฝนแล้วก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ใช
1: ่
0: ตรงนี้มันจะเป็น
1: สำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหา

0: บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATK แต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่แน่ใจว่ามี ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
1: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK คือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก็คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
0: ้
1: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได้ง่ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
0: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
1: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นแค่ใจตัวยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
1: ไม่ควรจะขึ้นครับ
0: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงเป็นโควิดนะฮะ
1: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
0: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าใช่ต้องกันแค่3สายพันธุ์ให
1: ้ครับเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ
0: ์
1: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2A 2สายพันธุ์ B 1สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A 2แล้วก็ B 2ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้ครับ
0: มีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพัน
1: ธุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสียครับ
0: แต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
1: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000 ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
0: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดติดก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมไปฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
1: 4
0: ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
1: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อเนี่ยมันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
0: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ

0: 59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ATK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
1: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขนาดที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขนาดที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอค่อยๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบทุกเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
0: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
1: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
0: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
1: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวกแอสตราเซเนกาของโควิดหรือว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ย
1: ก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
0: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโนที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่านนะ
1: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
0: ันหน่อยสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับเข้ามาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
1: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
2: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาว